0: ไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ด้านกระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอแพ็กเกจมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในไตรมาสสุดท้ายของปี
1: ทางการรัสเซียเรียกตัวอุปทูตอังกฤษเข้าพบเพื่อประท้วงกรณีที่อังกฤษเพิ่มการจัดหาอาวุธมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นมีพิธีเปิดการแข่งขันในวันนี้ขณะที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเอาชนะไต้หวัน3-0เซตผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง 18-19 กันยายนพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ100วันในวันเสาร์ที่19กันยายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการต่อไปนี้วันเสาร์ที่19กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภาเวลา10นาฬิกาเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศ์สาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีก47รูปเท่าพระชนมายุสวดมาติกาทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตวันเสาร์ที่19กันยายน2569เช้าพระสงฆ์ถวายพรพระรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารพระสงฆ์47รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทยสำนักพระราชวังวันที่7กันยายนพุทธศักราช2569
1: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 KHz จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 9:55 นเป็นต้นไป
0: รัฐบาลเดินหน้าต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ด้านกระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอแพ็กเกจมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเสริมแรงเศรษฐกิจไทยไตรมาสสุดท้ายของปี
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส ฟสที่2ว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้รายงานรายละเอียดของโครงการให้ทราบแล้วโดยรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขและรูปแบบการดำเนินโครงการขอให้นายเอกนิติเป็นผู้แถลงอย่างเป็นทางการพร้อมระบุว่าเรื่องดังกล่าวถือเป็นข่าวดีสำหรับประชาชนซึ่งจะมีทั้งโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟสที่2และโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะต้องครอบคลุมไม่ทั่วถึงรัฐบาลได้จัดสรรวงเงินสำหรับโครงการไว้แล้วเนื่องจากมีประชาชนบางส่วนไม่ได้มาขึ้นทะเบียนจึงทำให้มีวงเงินเหลือประมาณ 40,000 ล้านบาทรัฐบาลจึงมีแนวทางนำวงเงินดังกล่าวมาใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดประโยชน์และมีความคุ้มค่ามากที่สุด
3: ผมก็ให้ความเห็นชอบในหลักการไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอให้ท่านเป็นคนแถลงนะครับเราไม่ก้าวก่ายงานกันแต่ว่าก็เรียนไว้ว่าเป็นข่าวดีนะครับแล้วก็ไอ้รูปแบบจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอท่านเอกนิติมาแถลงอย่างเป็นทางการนะครับไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็บัตรสวัสดิการนะครับก็ครอบคลุมให้ทั่วถึง
2: ขณะที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือเพื่อจัดทำมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมโดยจะออกมาในรูปแบบแพ็กเกจของกระทรวงเศรษฐกิจซึ่งจะต้องพิจารณาภาพรวมทั้งหมดเพื่อรองรับตัวเลขเศรษฐกิจในไตรมาสสุดท้ายของปี2569
4: ตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่กำลังคุยกันอยู่ค่ะคงต้องมองทั้งภาพรวมของรัฐบาลอยู่แล้วค่ะเพราะว่าท่านรองนายกก็ออกมาพูดแล้วเกี่ยวกับเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสใช่ไหมคะที่จะต่อไปอีก2เดือนใช่ไหมคะก็คงจะต้องดูให้ครอบคลุมทั้งหมดทุกกระทรวงค่ะ
2: ด้านนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ได้พิจารณาและเห็นชอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสเรียบร้อยแล้วโดยขั้นตอนต่อไปทางกระทรวงการคลังจะนำเสนอรายละเอียดโครงการเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยงบประมาณที่นำมาใช้ดำเนินโครงการคณะกรรมการได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบแล้วยืนยันว่าไม่มีปัญหาเรื่องการจัดสรรงบประมาณแต่อย่างใดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเห็นชอบปรับลดค่า FT งวดเดือนกันยายนถึงธันวาคมนี้เพื่อลดค่าครองชีพประชาชนพร้อมขยายโครงการโซล่าภาคประชาชนเพิ่มเป้า 10,000 เมกะวัตต์หนุนสัญญาขายไฟนาน20ปีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.มีมติเห็นชอบมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้ประชาชนในงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569โดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเห็นชอบค่า FT ขายปลีกที่ราคา16บาท23สตางค์ต่อหน่วยพร้อมนำเงินเรียกคืนผลประโยชน์ส่วนเกินกว่า 16,000 ล้านบาทมาช่วยลดภาระค่าไฟนอกจากนี้กพช.ยังเห็นชอบขยายโครงการโซล่าภาคประชาชนทั้งแบบติดตั้งบนหลังคาภาคพื้นดินและลอยน้ำในรูปแบบเน็ตบิลลิ่งโดยขยายเป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้ารวมเป็น 10,000 เมกะวัตต์กำหนดปริมาณเสนอขายไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์ในอัตรารับซื้อ2บาท20สตางค์ต่อหน่วยพร้อมขยายระยะเวลารับซื้อจากเดิม10ปีเพิ่มเป็น20ปี
0: แม้ว่าค่าฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่ภาคใต้ขณะนี้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและมีแนวโน้มลดลงแล้วแต่ประเทศอินโดนีเซียยังพบจุดความร้อนเกิดขึ้นกว่า 4,500 จุดจึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังและติดตามกลุ่มหมอกควันข้ามแดนที่อาจกลับมาส่งผลกระทบต่อภาคใต้ได้อีกนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศติดตามสถานการณ์วิกฤตหมอกควันข้ามแดนในพื้นที่ภาคใต้ต่อเนื่องภาพรวมคุณภาพอากาศและหมอกควันข้ามแดนในพื้นที่พบค่าฝุ่นรายชั่วโมงในทุกพื้นที่มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องโดยฝุ่นละออง PM2.5 มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกสถานีขณะที่ประเทศอินโดนีเซียยังคงพบจุดความร้อนกว่า 4,538 จุดจึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังและติดตามกลุ่มหมอกควันข้ามแดนจากอินโดนีเซียที่อาจจะกลับมาส่งผลกระทบต่อภาคใต้ของประเทศไทยประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตั้งแต่เมื่อวานนี้ถึงวันพรุ่งนี้โดยเฉพาะภาคใต้หลายจังหวัด จะมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งเป็นผลดีและจะช่วยบรรเทาปัญหาหมอกควันจากอินโดนีเซียได้
1: กรมการขนส่งทางบกเตือนผู้ขับรถรับจ้างทุกรายต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายนนี้พร้อมเปิดให้บริการพิเศษด้านใบอนุญาตขับรถสาธารณะนอกเวลาราชการเฉพาะวันเสาร์คือในวันนี้และวันที่26กันยายนนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบกอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายนนี้พร้อมเปิดให้บริการพิเศษด้านใบอนุญาตขับรถสาธารณะนอกเวลาราชการเฉพาะวันเสาร์คือในวันนี้และวันที่26กันยายนนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์

0: รุงเทพมหานครพื้นที่5สำหรับผู้ที่ต้องการเข้ารับบริการจะต้องผ่านการอบรม e-learning ทางเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com มาเรียบร้อยแล้วโดยสามารถ walk in เข้ารับบริการได้ทันทีกรณีขับรถแท็กซี่ให้เตรียมรูปถ่ายเสื้อคอปกสีพื้นขนาด3นิ้วจำนวน3รูปสำหรับทำบัตรประจำตัวผู้ขับรถด้วยทั้งนี้ผู้ที่ยังไม่ดำเนินการให้ถูกต้องภายในกำหนดจะมีความผิดตามกฎหมายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584
1: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแนะนำประชาชนวางแผนกระแสเงินสดก่อนเกษียณคำนวณรายได้ที่ต้องการวางแผนการออมและการลงทุนระยะยาวนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่องตลาดทุนไทยมุ่งสร้างโอกาสเกษียณที่มั่นคงสำหรับทุกคนโดยระบุว่าการวางแผนเกษียณควรเริ่มจากการคำนวณความต้องการกระแสเงินสดหรือรายได้ต่อเดือนเพื่อมีคุณภาพชีวิตตามที่ต้องการแล้วจึงวางแผนการออมและการลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายเนื่องจากการฝากเงินเพียงอย่างเดียวหากได้รับดอกเบี้ยประมาณร้อยละ1หรือต่ำกว่าอาจต้องใช้เงินต้นจำนวนมากเพื่อสร้างรายได้ที่เพียงพอการลงทุนอย่างสม่ำเสมอและมองระยะยาวจึงมีความสำคัญทั้งนี้การลงทุนยังมีความผันผวนจึงควรกระจายความเสี่ยงและสามารถเพิ่มทางเลือกด้วยการลงทุนในต่างประเทศพร้อมเตือนให้ระมัดระวังการหลอกลงทุนโดยเฉพาะข้อเสนอที่ให้ผลตอบแทนสูงเกินจริงและควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: เรียนฟรีจะฟรีจริงไหมครูจะมีเวลาสอนมากขึ้นหรือเปล่าและเด็กทุกคนจะได้เรียนในแบบที่เหมาะสมกับตัวเองหรือไม่วันนี้ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่กำลังเข้าสู่ช่วงรับฟังความคิดเห็นรายมาตราโดยมี7เรื่องสำคัญที่ประชาชนควรจับตา 1. เรียนฟรีต้องเรียนฟรีจริงไม่ผลักภาระค่าใช้จ่ายให้ครอบครัว 2. เด็กทุกคนต้องเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม 3. ลดงานเอกสารคืนเวลาให้ครูได้สอน 4. ผู้เรียนและผู้ปกครองต้องมีส่วนร่วม 5. เปิดทางให้นักเรียนตามความถนัดไม่จำเป็นต้องเหมือนกันทุกคน 6. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ 7. ให้โรงเรียนมีความคล่องตัวปรับการจัดการศึกษาให้เหมาะกับบริบทของตนเองแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือสิ่งที่เขียนไว้ในกฎหมายต้องเกิดขึ้นจริงในห้องเรียนวันที่19กันยานี้จะมีเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างกฎหมายฉบับนี้เพราะอนาคตการศึกษาไทยไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องของพวกเราทุกคนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: 7:16 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศรัสเซียที่เรียกตัวนางดาเนโคลาร์เกียอุปทูตอังกฤษประจำรัสเซียเข้าพบเมื่อวานนี้เพื่อประท้วงกรณีที่รัฐบาลอังกฤษภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแฮมเพิ่มการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ยูเครนที่จะนำไปใช้สำหรับการต่อต้านการรุกรานของรัสเซียโดยกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าอังกฤษต้องการให้สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนดำเนินต่อไปและทวีความรุนแรงขึ้นด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษกล่าวหาว่าการที่ทางการรัสเซียเรียกตัวเจ้าหน้าที่ทางการทูตของอังกฤษมีจุดประสงค์เพื่อ

0: พยายามเบี่ยงเบนความสนใจจากการที่รัสเซียรุกรานยูเครนและทำลายความน่าเชื่อถือของอังกฤษบนเวทีโลกความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลอังกฤษประกาศจัดสรรงบประมาณมูลค่า100ล้านปอนด์ให้แก่ยูเครนเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาเพื่อยกระดับขีดความสามารถการป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนในช่วงฤดูหนาวนี้
1: นายยายาซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ากองทัพซาอุดีอาระเบียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศจำนวน26ครั้งในเมืองตาอีสทางตะวันตกของเยเมนในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาพร้อมกันนี้ยังอ้างว่ากองทัพซาอุดีอาระเบียโจมตีฐานที่ตั้งของกลุ่มกบฏฮูตีในหลายพื้นที่ของเยเมนอย่างน้อย300ครั้งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามทางการซาอุดีอาระเบียยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวขณะที่องค์การสหประชาชาติเปิดเผยว่าความขัดแย้งระหว่างกลุ่มกบฏฮูตีกับซาอุดีอาระเบียที่กลับมาปะทุขึ้นอีกครั้งในช่วงหลายวันที่ผ่านมาทำให้ประชาชนชาวเยเมนมากกว่า 112,000 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นและบางส่วนอพยพไปยังประเทศจีบูตีในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออก
0: สำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานตำรวจของจังหวัดไคเบอร์ปักตุนควาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานที่ระบุว่าผู้ก่อการร้ายก่อเหตุระเบิดฆ่าตัวตายโจมตีมัสยิดแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้กับสถานีตำรวจในเขตโคฮัตของจังหวัดไคเบอร์ปักตุนควาและเปิดฉากยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย21รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก80รายอย่างไรก็ตามยังไม่มีบุคคลหรือกลุ่มใดอ้างว่าอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์โจมตีในครั้งนี้ด้านนายกรัฐมนตรีเจบาสชารีฟแห่งปากีสถานแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุโจมตีในจังหวัดไคเบอร์ปัตตุนควาพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุโศกนาฏกรรมดังกล่าว
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาวอลเลย์บอลหญิงกลุ่ม C ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ลงสนามไปแล้ว2นัดเอาชนะมองโกเลีย 3-0 เซตและชนะคีร์กีซสถาน 3-0 เซตเข้ารอบ8ทีมแน่นอนแล้วล่าสุดทีมนักตบสาวไทยอันดับ13ของโลกมาลงสนามนัดสุดท้ายของกลุ่ม C ช่วยกันตบเอาชนะไต้หวันอันดับ37ของโลก 3-0 เซต 25-22 25-22 25-20เก็บชนะทั้ง3นัดมี9แต้มเป็นแชมป์กลุ่มไปเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแข่งขันวันที่20กันยายนนี้นั่นกีฬาเทคบอลหญิงคู่รอบแรกไทยส่งคู่หญิงดีกรีแชมป์โลกสุภาวดีวงคำจันทร์และจุฑาทิพย์กัญชาธงลงชิงชัยนัดแรกเอาชนะเมียนมา 2-0 เซตส่วนนัดที่2เอาชนะเลบานอน 2-0 เซตและนัดสุดท้ายของรอบแรกเอาชนะกัมพูชา 12-2 ทั้ง2เซตส่งผลให้สาวไทยเก็บชัยชนะทั้ง3นัดผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแข่งขันในวันนี้คุณหญิงปฐมาดิสวัตรกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและคณะกรรมการที่ปรึกษาสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียเดินทางเข้าเยี่ยมชมการทำงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กองอำนวยการนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20พร้อมร่วมเชียร์และให้กำลังใจนักกีฬาไทยในการแข่งขันพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยให้อวาทนักกีฬาจักรยานประเภทถนนทีมชาติไทยก่อนออกเดินทางไปสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นโดยกล่าวว่าให้นักกีฬาทุกคนลงแข่งขันเหมือนตอนฝึกซ้อมพยายามทำสถิติให้ดีและคว้าชัยชนะกลับมาให้ได้สำหรับคู่ต่อสู้สำคัญอย่างญี่ปุ่นถือว่าเป็นศึกหนักพอสมควรจะภาพมีการเพิ่มระยะทางการแข่งขันแต่นักปั่นไทยก็เตรียมตัวมาดีมีการฝึกซ้อมปั่นขึ้นดอยสุเทพที่จังหวัดเชียงใหม่มาแล้วนอกจากนี้นายกสมาคมได้มอบพระบรมรูปทรงม้าของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชให้แก่ทีมนักกีฬาไปสักการะและยึดเหนี่ยวจิตใจหากขึ้นปั่นจักรยานแล้วไม่ต้องกลัวใครเพราะเป้าหมายคือชัยชนะและเหรียญรางวัลที่มุ่งหวังไว้ด้านโค้ชตั้มวิสุทธิ์กสิยพัฒน์มั่นใจนักปั่นไทยมีลุ้นติดท็อป3ทั้งทามทรายเอ้าชายและหญิงและโรดเลสชายหญิงก็มีโอกาสสร้างผลงานคว้าเหรียญได้สำหรับพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20จะมีขึ้นในวันนี้เวลา 16:00 น.ที่สนามกรีธาสวนนาโกย่าซิตี้มิซูโฮโดยมีเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยและทัศดาวนึกแจ้งนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยร่วมถือธงชาตินำขบวนทัพนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามสำหรับเอเชียนเกมครั้งนี้มีนักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น690คนจาก43สมาคมกีฬาพิจิตรกัญชนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะ ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่9ในช่วงวันที่19ถึง20กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3สำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่19ถึง20กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:37 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:06 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง37เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:25 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 น1
3: นาทีกับกปท.สาเหตุของการเกิดควันดำของรถยนต์เกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ซึ่งมีสาเหตุหลายประการเช่นน้ำมันเชื้อเพลิงคุณภาพต่ำกรองอากาศอุดตันทำให้อากาศเข้าไม่เพียงพอปรับแต่งปั๊มหัวฉีดไม่เหมาะสมหัวฉีดปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงชำรุดทำให้การฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงไม่เป็นฝอยละเอียด การออกแบบห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์และการบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดซึ่งรถยนต์แต่ละคันอาจมีควันดำออกมามากเนื่องจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งหรือหลายสาเหตุดังกล่าวรวมกันส่วนควันดำของเครื่องยนต์ดีเซลเกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ของน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งทำให้คาร์บอนบางส่วนในน้ำมันเชื้อเพลิงหรือไฮโดรคาร์บอนไม่ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนจึงเหลือเป็นขม่าวดำออกมาทางท่อไอเสียดังนั้นการบำรุงรักษาและการปรับแต่งเครื่องยนต์อย่างเหมาะสมจึงเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งในการดูแลรักษาเครื่องยนต์รถค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าพระแท่นสุวรรณเบญจดลคำว่าพระแท่นสุวรรณเบญจดลหมายถึงพระแท่นทอง5ชั้นเพราะคำว่าสุวรรณมาจากคำภาษาสันสกฤตสุวรรณะซึ่งมีความหมายอย่างหนึ่งว่าทองคำและคำว่าดลมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่าตละซึ่งหมายถึงพื้นหรือชั้นพระแท่น5ชั้นนี้ใช้ในการประดิษฐานพระโกศมานานแล้วดังบทละครเรื่องอีเหนาพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยมีบทกลอนกล่าวถึงการพระเมน
7: คุณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองป่าครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098-428-9823
8: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒน
9: ์สวัสดีครับวัยรุ่นว่ายังไงมิสเตอร์ไทยพัฒน์ยุคนี้เนี่ยใครๆเขาค่อยฮิตขับรถ EV กันเนาะพี่เองเนี่ยนะก็อยากจะล้ำกับเขาบ้างแหละแต่แหมแอบไปเห็นราคาค่าเปลี่ยนแบตเตอรี่มาแผบสุดเลยแพงจนซ่อมทีเนี่ยพี่ว่าต้องมีร้องไห้แน่ๆเลยแบบเนี้ยถ้าเกิดแบตมันมีปัญหาขึ้นมาประกันน่ะเขาจะช่วยได้ไหมล่ะมิสเตอร์ไทยพัท
10: ประมวลผลความกังวลให้แล้วครับพี่ก๊อฟชาวรถ EV สบายใจได้เลยเพราะตอนนี้ไทยพัฒนาประกันภัยเรามีแผนประกันภัยสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะซึ่งตัวแบตเตอรี่เนี่ยถือเป็นหัวใจและเป็นชิ้นส่วนของรถถ้าเกิดอุบัติเหตุชนปั้งจนแบตพังเสียหายประกันชั้น1ดูแลให้อยู่แล้วครับ
9: อ้าวแล้วเขาจ่ายให้เราเต็มร้อยหรือเปล่าหรือว่าเขาจะหักค่าเสื่อมตามอายุการใช้งานไปด้วยอ่ะ
10: เป็นคำถามที่ดีมากครับพี่ปกติแล้วเขาจะมีเงื่อนไขการชดเชยค่าเปลี่ยนแบตเตอรี่ตามอายุปีของรถครับแต่ถ้าพี่อยากได้แบบอุ่นใจสุดๆแนะนำให้ปรึกษาตอนทำสัญญาเลยว่าสามารถคุ้มครองแบตเตอรี่แบบ 100% เต็มโดยไม่หักค่าเสื่อมได้ไหมปีไหนๆชนมาก็เคลมกริบเหมือนได้แบตลูกใหม่แน่นอนครับ
9: เออดีขับรถล้ำๆแล้วก็ต้องมีความคุ้มครองที่ล้ำตามไปด้วยเนาะใครที่ขับรถ EV อยู่แล้วอยากจะอุ่นใจโทรหาไทยพัฒนาประกันภัยสาขาเชียงใหม่ได้เลยนะครับที่081-885-3600
10: หรือจะแวะมาคุยที่ถนนระแกงย่านช้างคลานก็ได้นะครับพี่ๆยินดีต้อนรับสายรักโลกทุกคนครับ
9: เดี๋ยวขอไปเลือกรถ EV สวยๆสักคันก่อนนะเดี๋ยวมานะมิสเตอร์ไทยพัท
8: ประกันภัยกับไทยพัทประกันภัยกับไทยพัท
7: ชีวิตยุคนี้อะไรอะไรก็ต้องไวประกันก็เหมือนกันไทยพัฒนาประกันภัยมีให้เลือกหลายแบบไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลประกันอัคคีภัยและประกันภัยอื่นๆบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจเครือข่ายสาขามากกว่า60สาขาทั่วไทยเคลมง่ายไม่ซับซ้อนเรียกประกันสบายกระเป๋า
11: wow.
7: อุ่นใจทุกเส้นทางทุกสถานการณ์เลือกประกันที่คิดเพื่อคุณจริงๆไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนประกันไทยที่เข้าใจคนไทยสาขาเชียงใหม่โทร081-885-3600
12: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซัก
11: อบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาว0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
13: สยามทีวี
14: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminent รุ่น XL GM ด้วยโกลฟินคอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminent XL GM ขั้นสุดของ XL Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับโกล
15: เปิดแล้ว ESY Supply ถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีตัวแทนจำหน่าย Imminent Air ในจังหวัดเชียงใหม่พบโปรสุดคุ้มฉลองเปิดร้านใหม่โทร0917724314
14: Imminent เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
16: ชอบร้องแบบนี้
17: คุณไม่มีสิทธิ์ถึงถ้าคิดถึงก็ได้แค่นั้น
16: แบบนี
17: ้
16: หรือว่าแบบนี
18: ้
16: ไม่ว่าคุณจะชอบร้องแบบไหนก็มาได้ที่ We Sing Along Karaoke ร้องเพลงโปรดกับระบบเสียงคุณภาพปาร์ตี้วันเกิดเลี้ยงบริษัทนัดเพื่อนมาสังสรรค์ก็มีทั้งห้องคาราโอเกะส่วนตัวและโซนบาร์บรรยากาศสบายๆเจอกันได้ทุกวันที่ We Sing Along Karaoke โครงการ T Square แยกแสงตะวันชั้น3ตรงข้ามพันทิพย์พลาซ่าติดตามรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage We Sing Along Karaoke
19: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823ถ้าคุณเป็นคนชอบฟังเพลง Not Wave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า

0: ร้องตามได้แน่แค่เปิด Not Wave
1: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไหวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: โอนเงินก็ต้องไวแล้วทำไมประกันจะช้าได้ล่ะ
3: ไทยพัฒนาประกันภัยดูแลไวทันใจราคาไม่แรงแต่ความคุ้มครองจัดเต็ม
2: มีบริการให้คุณเลือกหลายรูปแบบหลายประเภทพร้อมทั้งบริการฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงแถมเบี้ยประกันไม่สูงปรึกษาได
3: ้อยากอุ่นใจไม่ต้องคิดนานเลือกเลยไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนประกันดีๆที่ทันทุกจังหวะชีวิตคุณสาขาเชียงใหม่โทร081-885-3600
4: ใครๆก็รับวางแผนผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์แต่ใครที่จะผลิตสื่อและผลิตสุ่มแบบที่คุ้มค่าคุยง่ายงานดีลูกค้าแฮปปี้มีความสุขตั้นพิมพ์มีเดียรับวางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
3: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร098-428-9823
5: ฟังเพลงเพราะได้มากกว่าใครทั้งเพลงใหม่เพลงเก่าได้ที่ Not Wave 9425

0: าคุณเป็นคนชอบฟังเพลง Not Wave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า
1: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒน
2: ์สวัสดีครับวัยรุ่น คือวันนี้พี่ขอสารภาพบาปหน่อยนะครับคือเมื่อเช้าเนี่ยพี่ถอยรถเข้าบ้านเพลินไปหน่อยพี่ก็เลยไปเบียดรั้วเข้าไปเต็มๆเลยอ่ะแบบเนี้ยมิสเตอร์ไทยพัทจะปลอบใจพี่กอล์ฟได้ไหมครับ
3: โอ้โหพี่กอล์ฟเสียงรั้วบ้านร้องไห้มาถึงเซิร์ฟเวอร์ผมเลยนะเนี่ยแต่ไม่ต้องตกใจไปครับอย่างที่ผมเคยบอกไว้ประกันชั้นหนึ่งของไทยพัฒนาประกันภัยเขามีไว้เพื่อการหนีโดยเฉพาะครับ
2: เออจริงนะคือถ้าเป็นพวกเบียดรั้วชนเสาไฟฟ้าหรือว่าเอารถเนี่ยไปชนกำแพงข้างบ้านแบบไม่มีคู่กรณีแบบเป็นคนเนี่ยเรายังจะเคลมได้อยู่ใช่ไหม
3: เคลมได้แน่นอนครับพี่ไม่ว่าจะเป็นรถตกถนนหรือรถไปชนรั้วเหล่านี้เราก็มีแผนความคุ้มครองดูแลให้ครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าถ้าเป็นกรณีชนแบบไม่มีคู่กรณีแบบนี้ประกันชั้นหนึ่งจะช่วยพี่กอล์ฟได้ดีที่สุดครับ
2: แล้วถ้าเกิดเป็นพวกประกันชั้นอื่นๆล่ะเขาจะซ่อมให้กับพี่เหมือนกันเปล่า
3: ถ้าเป็นชั้น2หรือ3โดยทั่วไปเขาจะไม่คุ้มครองกรณีชนแบบไม่มีคู่กรณีนะพี่ดังนั้นถ้าพี่กอล์ฟเป็นสายถอยเบียดบ่อยๆผมแนะนำจัดชั้นหนึ่งให้จบๆไปเลยอุ่นใจกว่าเยอะครับ
2: โอเคเคลียร์รู้เงี้ยทำประกันไว้ดีกว่ามานั่งแก้รู้เองเนาะใครที่เป็นสายเบียดแบบพี่นะโทรไปหาพนักงานของเราได้เลยครับที่081-883-3600
3: หรือแวะมาคุยที่สาขาเชียงใหม่ถนนระแกงแถวช้างคลานก็ได้นะครับพี่ที่ที่นั่นยินดีให้คำปรึกษาแบบเป็นกันเองที่สุดครับ
1: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒ
0: น์ Not Wave 9425เปิดเมื่อไหร่ร้องตามได้ทุกเพลง

0: ังเพลงเพราะได้มากกว่าใครทั้งเพลงใหม่เพลงเก่าได้ที่ North Wave 9425
1: สนับสนุนทุกการร้องเพลงโดย We Sing Along Karaoke เชียงใหม่โครงการ T-Square 4แยกแสงตะวันชั้น3ตรงข้ามพันทิพย์พลาซ่า
2: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminent รุ่น XL GM Duofin คอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminent XL GM ขั้นสุดของ XL Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับโก
3: เปิดแล้ว ESY Supply ถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีตัวแทนจำหน่าย Imminent Air ในจังหวัดเชียงใหม่พบโปรสุดคุ้มฉลองเปิดร้านใหม่โทร0917724314
2: Imminent เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
4: ใครก็รับวางแผนผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์แต่ใครที่จะผลิตสื่อและผลิตสุ่มแบบที่คุ้มค่าคุยง่ายงานดีลูกค้าแฮปปี้มีความสุขตั้นพิมพ์มีเดียรับวางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
1: ถ้าพูดถึงขนส่งของคนเหนือชื่อที่อยู่ภาคเหนือมานานต้องนี่เลยนิมซีเซ็งขนส่ง1988สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางขาเข้าให้บริการขนส่งสินค้าทั่วภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าทั่วไปทุกสิ่งสามารถส่งได้ส่งเร็วทันใจไว้ใจได้ต้องที่นี่นิมซีเซ็งขนส่ง1988เปิดบริการมานานมีประสบการณ์และเรายังมีสาขาครอบคลุมหลายจังหวัดทั่วภาคเหนือตอนบนภายในเขตพื้นที่8จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่น่านพะเยาเชียงรายแม่ฮ่องสอนให้บริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเปิดให้บริการทั้ง23สาขาและที่สำคัญราคาไม่แพงอย่างที่คิดเพราะเราเข้าใจคนเหนือและเข้าใจงานขนส่งเป็นอย่างดีนิ่มซีเซ็งขนส่ง1988ส่งของสิ่งใดส่งได้ฉับไวรับได้ทันใจใช้นิ่มซีเซ็งสอบถามรายละเอียดได้ที่ call center สำนักงานใหญ่เชียงใหม่0521350089หรือติดต่อสาขาใกล้บ้าน
5: บริษัท1 to 1 North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร0539632500
1: ฟังเพลงแบบไม่มีดีเจมากวนใจได้ที่ North Wave 9425

0: กำลังฟัง Northwave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR คอนโดมิเนียมตำบลหนองป่าครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร0984289823
1: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวน์0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: ใครๆก็รับวางแผนผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์แต่ใครที่จะผลิตสื่อและผลิตสุ่มแบบที่คุ้มค่าคุยง่ายงานดีลูกค้าแฮปปี้มีความสุขตั้นพิมพ์มีเดียรับวางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
0: Northwave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823
3: ฟังเพลงเพราะได้มากกว่าใครทั้งเพลงใหม่เพลงเก่าได้ที่ Northwave 9425

0: ถ้าคุณเป็นคนชอบฟังเพลง Not Wave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า
1: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒน
2: ์สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกับผมพี่กอล์ฟแล้วก็ไอ้หนุ่มสมองกลมิสเตอร์ไทยพัฒน์กันอีกแล้วนะครับวันนี้มีคำถามคลาสสิกที่ถามกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อจนถึงรุ่นเราครับ
3: คำถามอะไรครับพี่กอล์ฟเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการของผมหรือเปล่า
2: ไม่ใช่แต่คือเรื่องพ.ร.บ.กับประกันสมัครใจบางคนเข้าใจว่าทำพ.ร.บ.แล้วก็คือจบอ่ะไม่ต้องทำประกันเพิ่มก็ได้ไอ้นี่มันเหมือนกันไหมมิสเตอร์ไทยพัท
4: โอ้โหพี่กอล์ฟอันนี้ผมต้องรีบประมวลผลด่วนเลยครับพ.ร.บ.กับประกันสมัครใจเนี่ยคนละเรื่องเดียวกันเลยครับพี
2: ่มันเป็นยังไงอ่ะไหนลองเปรียบเทียบให้เห็นภาพหน่อยสิ
4: ได้ครับให้พี่กอล์ฟนึกภาพว่าพ.ร.บ.คือข้อบังคับครับคือกฎหมายบังคับให้ทุกคนต้องทำเน้นช่วยเรื่องคนถ้าบาดเจ็บพ.ร.บ.จะช่วยจ่ายค่ารักษาให้เบื้องต้นครับ
2: อ้าวแล้วก็เกิดว่าพี่อยากซ่อมรถด้วยล่ะ
4: นั่นแหละครับถึงต้องมีประกันสมัครใจหรือประกันชั้น1ชั้น2หรือชั้น3ครับซึ่งประกันประเภทเหล่านี้จะมาช่วยซ่อมทั้งรถเรารถเขาและความเสียหายอื่นๆที่พ.ร.บ.ดูแลไม่ถึงครับ
2: อ๋อสรุปก็คือพ.ร.บ.เอาไว้กันตายประกันน่ะเอาไว้กันเจ๊งก็คือเรื่องซ่อมรถค่าซ่อมอะไรพวกนี้ถูกต้องเปล่าน
4: ิยามได้เฉียบมากครับพี่ถ้ามีแค่พ.ร.บ.ไม่มีประกันอื่นมาช่วยดูแลเวลาเกิดอะไรขึ้นมาจริงๆก็อาจเสียหายจนกระเป๋าฉีกได้นะครับ
2: โอเคเคลียร์แบบเนี้ยใครที่ไม่อยากกระเป๋าฉีกเพราะว่าค่าซ่อมรถนะโทรหาผู้เชี่ยวชาญได้ที่ไทยพัฒนาประกันภัยสาขาเชียงใหม่ได้เลยนะที่0818853600งานเนี้ยปรึกษาฟรีไม่มีกั๊กนะครับ
4: หรือจะไปหาเราที่ถนนระแกงก็ได้นะครับพี่ๆพนักงานรอการแขนรับปรึกษาทุกคนอยู่ครับ
1: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒน
0: ์ Not Wave 9425เปิดเมื่อไหร่ร้องตามได้ทุกเพลง

0: ฟังเพลงแบบไม่มีดีเจมากวนใจได้ที่ Not Wave 9425
1: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminent รุ่น XL GM ด้วย Ofin คอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminent XL GM ขั้นสุดของ XL Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับ Go
2: เปิดแล้ว ESY Supply ถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีตัวแทนจำหน่าย Imminent Air ในจังหวัดเชียงใหม่พบโปรสุดคุ้มฉลองเปิดร้านใหม่โทร0917724314
1: Imminent เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
3: บริษัท One to One North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร053-963-250
4: ตั้นพิมพ์มีเดียรับฟังแผนและผลิตสูตรโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสูตรกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823
5: North Wave Music Long Play
6: ร้องตามได้แน่แค่เปิด Not Wave

0: คุณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098-428-9823
1: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไหวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวน์0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: โอนเงินก็ต้องไวแล้วทำไมประกันจะช้าได้ล่ะ
0: ไทยพัฒนาประกันภัยดูแลไวทันใจราคาไม่แรงแต่ความคุ้มครองจัดเต็ม
2: มีบริการให้คุณเลือกหลายรูปแบบหลายประเภทพร้อมทั้งบริการฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงแถมเบี้ยประกันไม่สูงปรึกษาได
0: ้อยากอุ่นใจไม่ต้องคิดนานเลือกเลยไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนประกันดีๆที่ทันทุกจังหวะชีวิตคุณสาขาเชียงใหม่โทร081-885-3600
3: ใครๆก็รับวางแผนผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์แต่ใครที่จะผลิตสื่อและผลิตสุ่มแบบที่คุ้มค่าคุยง่ายงานดีลูกค้าแฮปปี้มีความสุขตั้นพิมพ์มีเดียรับวางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823

0: สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมพี่กอล์ฟแล้วก็มิสเตอร์ไทยพัฒน์พาร์ทเนอร์ AI ที่จะมาตอบทุกคำถามเกี่ยวกับประกันภัยในประกันภัยกับไทยพัฒน์ครับ
1: สวัสดีครับพี่กอล์ฟวันนี้ผมอัปเกรดซอฟต์แวร์มาพร้อมตอบทุกคำถามประกันแบบเคลียร์เลยครับ
0: ดีเลยมิสเตอร์ไทยพัฒน์มีคนถามมาเยอะเลยว่าประกันแต่ละชั้นเนี่ยมันต่างกันยังไงบางคนบอกว่าทำไมประกันชั้นหนึ่งมันจ่ายแพงๆแล้วมันได้อะไรบ้างแล้วบางคนก็บอกว่าถ้าเกิดมีเงินน้อยเนี่ยจ่ายแค่ประกันชั้น3มันจะคุ้มไหมไหนเล่ามาสิ
1: จัดไปครับพี่ประกันชั้นหนึ่งนี่คือสายเปครับคู่กรณีคือเขาชนเราหรือเราชนเขาประกันคุ้มครองทั้งสองฝ่ายรวมไปถึงรถหายไฟไหม้น้ำท่วมก็คุ้มครองหมดครับส่วนชั้น2 plus เบี้ยจะถูกกว่าแต่เงื่อนไขคือไม่คุ้มครองถ้าชนแบบไม่มีคู่กรณีนะพี
0: ่เข้าใจละแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่ามีเงินน้อยงบน้อยแล้วประกันชั้น3กับ3 plus เนี่ยมันจะช่วยมันจะคุ้มแล้วมันจะแตกต่างกันยังไงล่ะ
1: ใช่ครับพี่ชั้น3และ3 plusคือทางเลือกเพิ่มสำหรับคนงบน้อยแต่ใจสู้ไม่ว่าจะเป็นรถตกถนนหรือรถไปชนรั้วข้างบ้านเราก็มีแผนรองรับให้เหมาะกับคนอยากเซฟเงินแต่ยังอยากมีความคุ้มครองไว้ให้อุ่นใจครับ
0: สรุปก็คือเราจะต้องดูว่างบเราเท่าไหร่และต้องการความคุ้มครองเท่าไหร่นั่นเองนะครับมิสเตอร์ไทยพัฒน์เขาตอบมาให้ได้หมดเลยและที่สำคัญไทยพัฒนาประกันภัยเขาก็จัดได้ทุกชั้นทุกงบประมาณและความเหมาะสมเลยแต่จะติดต่อได้ยังไงล่ะมิสเตอร์ไทยพัฒน์บอกสิ
1: โทรหาแก๊งไทยพัฒนาได้เลยครับพี่กอล์ฟที่0818853600หรือแวะมาหาเราที่บริษัทไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนเลขที่144/2ถนนระแกงย่านช้างคลานในเมืองเชียงใหม่ได้เลยนะครับ
2: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒน
3: ์ฟังเพลงแบบไม่มีดีเจมากวนใจได้ที่ Not Wave 9425

0: 2ตามได้แน่แค่เปิด Not Wave
1: หนังฮอลลีวูดฟอร์มยักษ์หนังไทย
2: หรือหนังเกาหลีสุดฟิน
3: หนังอินดี้
4: หนังการ์ตูนหนังอนิเมะ
5: และหนังใหม่ทุกประเภท
6: ดูฟินฟินราคาเบาๆกับจอยักษ์เสียงกระหึ่มกับแพ็คเกจดูหนังเหมาจ่ายรายเดือน M-Pass จาก Major Cineplex Group
7: สุดฟินจ่าย200บาทต่อเดือนสำหรับนักเรียนนักศึกษาและ300บาทต่อเดือนสำหรับบุคคลทั่วไปให้ดูหนังใหม่ทุกเรื่องทุกรอบทุกสาขา
6: อัปเดตเทรนด์ภาพยนตร์ใหม่ๆพร้อมกันกับ M-Pass ได้แล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex ทุกสาขาทั่วประเทศ
7: รายละเอียดเพิ่มเติมทาง majorcineplex.com
8: ย้ายบ้านย้ายออฟฟิศหรือส่งของชิ้นใหญ่ให้เรื่องขนย้ายเป็นเรื่องง่ายนิ่ม Moving บริการขนส่งครบวงจรทีมงานมืออาชีพดูแลของคุณอย่างใส่ใจตรงเวลาปลอดภัยมั่นใจในทุกการขนย้าย
9: wow.
8: นึกถึงขนส่งนึกถึงนิ่ม Moving ย้ายเมื่อไหร่ให้นิ่มดูแลนิ่ม Moving บริการขนย้ายสินค้าด้วยทีมงานคุณภาพภายใต้ความพร้อมของรถและอุปกรณ์ราคาเริ่มต้นที่900บาทสอบถามเพิ่มเติม0818815585
10: บริษัท One to One North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร053-963-250
11: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminent รุ่น XL GM ด้วยโกลฟินคอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminent XL GMขั้นสุดของ Excel Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับโก
12: เปิดแล้ว ESY Supply ถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีตัวแทนจำหน่าย Imminent Air ในจังหวัดเชียงใหม่พบโปรสุดคุ้มฉลองเปิดร้านใหม่โทร091-772-4314
11: Imminent เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
13: ตั้งทีมมีเดียรับวางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ Organize จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสุขกับตั้นพิมพ์มีเดียโชว์เลย0984289823
14: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823
15: พี่ช่างแอร์ครับถ้าเกิดอยากซื้อแอร์และอะไหล่ช่วงนี้แนะนำไปที่ ESY Supply ศูนย์รวมแอร์และอะไหล่ครบวงจรของพร้อมอุปกรณ์ครบจบในที่เดียวพิเศษช่วงนี้ ESY Supply เขาจัดโปรครับดับเบิลคุ้มเมื่อซื้อแอร์คุ้มที่1รับเงินคืน300บาทคุ้มที่2รับบัตรกำนันโลตัส200บาทและถ้ามีงานเข้าแต่เงินยังหมุนไม่พอ ESY Supply เขามีเครดิตช่างแอร์วงเงินสูงสุดถึง 300,000 บาทให้เครดิตนาน45วันครับอนุมัติสมัครง่ายรู้ผลไวรับของติดตั้งก่อนได้เลยงานไม่สะดุดเงินไม่ขาดมือแน่นอนรีบหน่อยก็ดีนะครับสอบถามเพิ่มเติมโทร0917724314 ESY Supply ศูนย์รวมแอร์และอะไหล่ครบวงจรอยู่ถนนสมโภชเจ็ดร้อยปีวงแหวนรอบ2

ที่จบไปนั้นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาได้สวดมาติกาจบลงแล้วนะครับและเจ้าพนักงานก็ได้ปู่ลาดพระภูษาโยงในขณะนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกครับหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกเสร็จแล้วก็จะทรงพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์ที่เดิมนะครับเพื่อที่พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์ผ้าไตรเที่ยวแรก11ไตรครับในขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงทอดผ้าไตรทั้ง11ไตรเที่ยวแรกเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วและทรงพระดำเนินมาที่หน้าพระราชอาสน์ถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สดับปกรณ์ครับ

0: 祖国。
1: และลำดับต่อไปอีกสักครู่หนึ่งนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงหลั่งทักษิณกทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกครับ
2: ยะตะริวากุลาลิปุเณติสะกะรังเอวเมวายตุทินังเปตานังอุปกัปปติ

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริวัฒน์พัฒนามงคลผู้ชนนำมาสุขทุกประการยังมีแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระสมณเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วที่อาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระสมณเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ในส่วนของที่ได้ทรงทอดพระไตรในเที่ยวแรกทั้ง11ไตรได้สดับประกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและพระสงฆ์ทั้งนั้นก็ได้ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาเรียบร้อยแล้วในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นลงจากอาสงออกจากพระที่นั่งนะครับแล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวด้วยกันขึ้นนั่งยังอาสงในลำดับต่อไปนะครับแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะได้ส่งพระดำเนินไปทรงทอดพระไตรพระสงฆ์ก็จะสดับประกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ3เที่ยวเที่ยวละ12รูปด้วยกันครับ

0: ากนี้นะคะเจ้าพนักง
1: านท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งในวันนี้19กันยายน2569ครับในส่วนของการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันนี้จะมีการจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีและสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงท่าราชสถานีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง20นาฬิกาโดยจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจะปิดในเวลา19นาฬิกาครับทั้งนี้โปรดแต่งกายสุภาพโดยกรณีเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพสวมชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นครับ
2: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เป็นการบรรเลงดนตรีไทยและเป็นการประโคมดนตรีไทยนะครับซึ่งวงดนตรีที่ใช้ในงานศพในงานพระบรมศพหรืองานพระศพก็จะเป็นวงปีพาทนางหงนะครับซึ่งเป็นวงที่บรรเลงในงานพระบรมศพและพระศพของงานเหล่านี้ซึ่งวงปีพาทนางหงเกิดจากการนำวงปีพาทไทยประกอบด้วยปีในระนาดเอกระนาดทุ้มของวงใหญ่ของวงเล็กตะโพนกลองทัดชิงประสมกับวงบัวลอยซึ่งใช้ในงานที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพและพระศพนะครับประกอบด้วยเครื่องดนตรีคือปีชวา1เหล่ากลองมลายู2ใบและเม่งสำหรับวงบัวลอยมาจากวงกลอง4ปี1นั่นเองนะครับซึ่งใช้เฉพาะงานพระบรมศพงานพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เท่านั้นนะครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์12รูปขึ้นนั่งยังอาจสงเรียบร้อยแล้วปู่ลาดพระภูษาโยงเรียบร้อยแล้วนะครับและในขณะนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรในเที่ยวนี้นะครับเป็นการทอดผ้าไตร12ไตรในเที่ยวที่1ครับเสร็จแล้วก็จะส่งพระดำเนินไปประทับพระราชอาสน์นะครับและพระสงฆ์ทั้งนั้นที่รับการทอดผ้าไตรก็จะสดับประกอบในลำดับจากนี้ไปหลังจากที่ได้รับการส่งทอดผ้าไตรแล้วครับ
3: อนิจจังอนัตตังอุปาทวยตัมมิโนอุปจิตตวานิรุจจันติเตสังปัสโม
2: ส่งทอดผ้าไตรแล้วครับ
3: อนิจจังอนัตตังอุปาทวยตัมมิโนอุปจิตตวา

0: 12ไตรอีก2เที่ยวครับและในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีนะครับได้เก็บพระภูษาโยงและรองโยงครับพร้อมทั้งได้มีการนิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปลงจากอาสงฆ์ในเที่ยวแรกของ12รูปครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับภูษาโยงคือแถบผ้าที่โยงจากปากโกฏหรือหีบศพโกฏอัฐิหรือพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ที่สวรรคตรวมถึงบุคคลทั่วไปที่ถึงแก่กรรมไปแล้วสำหรับคลี่ทอดถวายผ้าไตรบังสุกุลเพื่อให้พระสงฆ์สดับปกรณ์หรือบังสุกุลแทนการใช้สายสินซึ่งทำด้วยผ้าตาดสีทองและสีเงินครับส่วนผ้ารองโยงคือผ้าสีขาวที่มีขนาดกว้างกว่าภูษาโยงเล็กน้อยนำมาม้วนกลมๆวางทับด้วยพานภูษาโยงใช้สำหรับลาดรองรับภูษาโยงกรณีพิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมศพและพระศพตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปครับซึ่งในพิธีหลวงใช้สำหรับพระมหากษัตริย์ที่สวรรคตหรือพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปซึ่งการลาดพระภูษาโยงต้องมีผ้ารองโยงเพื่อรองรับพระภูษาโยงอีกชั้นหนึ่งโดยจะมีภูษาโยง2สายคือสายหนึ่งโยงมาจากหีบหรือโกฏศพอีกสายหนึ่งพับวางไว้บนพานตั้งอยู่หน้าโต๊ะหมู่บูชาบนอาสงเมื่อจะเริ่มพิธีสดับปกรณ์ให้ลาดภูษาโยงสายสองไปบนอาสงแล้วไปเคารพศพด้วยการโค้งคำนับหรือน้อมไหว้จากนั้นนำภูษาโยงสายหนึ่งมาเชื่อมต่อกับสายสองที่หน้าโต๊ะหมู่บูชาเรียบร้อยแล้วจึงเชิญเจ้าภาพทอดผ้าเมื่อพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จจึงเก็บภูษาโยงและรองโยงตามลำดับนั่นเองครับทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนพิธีศพราษฎรทั่วไปถ้าเป็นศพที่มีศักดิ์ต่ำกว่าชั้นหม่อมเจ้าลงมาไม่ต้องใช้รองโยงให้ลาดภูษาโยงเช่นเดียวกับการใช้สายสินนั่นเองครับ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้มีการนิมนต์พระสงฆ์12รูปเที่ยวที่2นะครับที่จะรับการถวายผ้าไตรในลำดับจากนี้ไปนะครับซึ่งพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปเที่ยวที่2ได้ขึ้นนั่งยังอาสงเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะนี้เจ้าพนักงานปู่ลาดรองโยงและปู่ลาดพระภูษาโยงนะครับเพื่อที่จะเตรียมในส่วนของการที่ทรงทอดผ้าไตรในอีก12ไตรเที่ยวที่2ครับของ12ไตรจำนวน3เที่ยวครับขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้ปูลาดพระภูษาโยงเรียบร้อยแล้วนะครับและได้ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการที่ทรงทอดผ้าไตรอีก12ไตรในเที่ยวที่2ครับแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ซึ่งพระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง47รูปนั้นมาจากวัดต่างๆเรียกว่าทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นจากจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดปทุมธานีจังหวัดนครปฐมจังหวัดนนทบุรีจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดหนองบัวลำภูจังหวัดราชบุรีจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดสมุทรสาครนครนายกสมุทรปราการด้วยแล้วก็มีพระไทยในวัดไทยในอินเดียก็มาด้วยเช่นกันครับในขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตร12ไตรเสร็จเรียบร้อยพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ครับ

0: านก็จะนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวที่2ของจำนวน12รูป3เที่ยวลงจากอาสงเพื่อที่จะทำการนิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปในเที่ยวที่3ก็เป็นอันครบทั้ง47รูปทั้งหมดรวมทั้ง11รูปแรกด้วยนะครับขณะนี้เป็นการนิมนต์พระสงฆ์12รูปเที่ยวที่2ลงจากอาสงครับ
1: ท่านผู้ฟังครับอย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อช่วงข้างต้นในเรื่องของไม้จันหอมที่จะใช้เพื่อจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาซึ่งในเบื้องต้นทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการนำส่งมอบไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีแก่กระทรวงวัฒนธรรมเพื่อนำไปจัดสร้างต่อไปนะครับซึ่งในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมเองที่ได้รับมอบไม้จันหอมนั้นในเบื้องต้นสำนักงานขออภัยครับสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจะนำไม้จันหอมดังกล่าวไปดำเนินการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ด้วยความประณีตพิถีพิถันและสมพระเกียรติยศสูงสุดโดยนับจากนี้ช่างโลหะช่างไม้ประณีตและเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรจะดำเนินการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์อย่างสุดฝีมือด้วยความละเอียดรอบคอบประณีตพิถีพิถันเพื่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมประโยชน์และแสดงฝีมือเชิงช่างศิลปกรรมชั้นสูงอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้เป็นที่ปรากฏสืบไปนอกจากนี้จะมีการบันทึกองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ไว้เป็นจดหมายเหตุของชาติตั้งแต่การจัดหาต้นจันหอมพิธีบวงสรวงพิธีการตัดต้นจันหอมและขั้นตอนการจัดสร้างโดยละเอียดและสมบูรณ์เพื่อเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และสืบทอดองค์ความรู้ให้แก่อนุชนจากรุ่นสู่รุ่นต่อไปครับทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาได้มีการคัดเลือกไม้จันหอมที่จะคัดเลือกเฉพาะไม้จันหอมที่ยืนต้นตายตามธรรมชาติไม่ตัดต้นไม้ที่มีชีวิตและกำหนดให้มีการปลูกทดแทนเพื่อรักษาสมดุลของผืนป่าโดยการดำเนินการได้มอบหมายให้ทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สำรวจและคัดเลือกไม้จันหอมที่ยืนต้นตายตามธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจำนวน20ต้นขนาดเส้นรอบวงเฉลี่ยประมาณ150เซนติเมตรซึ่งเหมาะสมสำหรับการแปรรูปโดยอุทยานแห่งชาติกุยบุรีมีพื้นที่ประมาณ969ตารางกิโลเมตรมีระบบนิเวศที่หลากหลายทั้งป่าดิบชื้นป่าดิบแล้งและป่าผสมผลัดใบและเป็นแหล่งพบไม้จันหอมในป่าธรรมชาติด้วยนั่นเองครับ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปขึ้นนั่งยังอาสงและปูลาดรองโยงและพระปูสายงเรียบร้อยแล้วและได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตร12ไตรเที่ยวที่3ครับซึ่งหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตร12ไตรเที่ยวนี้เที่ยวที่3ครบแล้วก็จะครบทั้งหมด47รูปรวมทั้ง11ไตรในเที่ยวแรกด้วยนะครับในขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรจนครบ12ไตรแล้วนะครับทรงพระดำเนินมาประทับพระราชอาสน์อย่างที่เดิมทรงถวายความเคารพแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับประกอบครับ

0: สงฆ
1: ์และพระสงฆ์ทั้งนั้นได้สดับปกรณ์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานพระราชพิธีก็จะได้ทำการเก็บพระภูษาโยงแล้วก็รองโยงในลำดับต่อไปนะครับและหลังจาก

0: ระสงฆ์12รูป
1: ท่านผู้ฟังครับพระสงฆ์ทั้งนั้นได้สดับประกอบซึ่งเป็นเที่ยวที่3เที่ยวสุดท้ายครบทั้งหมดแล้วนะครับ47รูปด้วยกันขณะนี้เจ้าพนักงานได้เก็บรองโยงและก็พระภูษาโยงนะครับและก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นลงจากอาสงในลำดับต่อไปเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงคมในลำดับต่อไปครับขณะนี้พระสงฆ์ทั้ง12รูปได้ลงจากอาสงแล้วออกจากพระที่นั่งแล้วครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของไม้จันหอมที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับในส่วนของไม้จันหอมนั้นที่จะนำมาจัดสร้างพระโกศจันทร์และพระหีบจันทร์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่เบื้องต้นจะมีการแปรรูปไม้จันหอมจำนวน370ท่อนและไม้จันหอมชนิดแผ่น 1,350 แผ่นซึ่งในเบื้องต้นนั้นทางแหล่งไม้ที่พบไม้จันหอมในป่าธรรมชาติเนี่ยนะครับอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ใกล้เคียงยังพบไม้จันหอมต่างๆที่นอกเหนือจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีนั่นก็คืออุทยานแห่งชาติเขา300ยอดอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางและอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติดูแลและขยายพันธุ์อย่างต่อเนื่องครับ
1: ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการเรียบร้อยแล้วนะครับขณะนี้ทรงพระดำเนินผ่านแถวของผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับทรงรับการถวายความเคารพและขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงคมนะครับในส่วนของพระพิธีธรรมก็จะทำการสวดพระอภิธรรมในลำดับจากนี้ต่อไปเช่นเดียวกันนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นในส่วนของพิธีทรงบำเพ็ญพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสาตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง

0: ท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จมาจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีมายังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกสักครู่หนึ่งครับเมื่อทรงถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสร็จแล้วก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปเมื่อรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนออกจากพระที่นั่งราชกรัญญสภากองทหารเกียรติยศก็จะถวายความเคารพดุริยางก็จะบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นการส่งเสด็จในวันนี้ครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของประชาชนทั่วไปที่จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในส่วนตรงนี้ประชาชนทั่วไปสามารถผ่านจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานได้นะครับซึ่งเฉพาะในวันนี้วันที่19กันยายน2569สามารถเข้ากราบถวายบังคมได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.โดยจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจะปิดในเวลา 19:00 น.ครับทั้งนี้ประชาชนที่จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและพระศพนั้นโปรดแต่งกายสุภาพโดยกรณีเข้ากราบถวายนั้นให้สวมชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นครับซึ่งสามารถเดินทางไปได้โดยเฉพาะในวันขออนุญาตย้ำในส่วนของวันนี้จะได้ตั้งแต่ในเวลา 13:00 น.จนถึง 20:00 น.ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของพระเกียรติยศแห่งพระวิทยาอุตสาหะและการอุทิศเพื่อแผ่นดินกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์นั้นเมื่อวันที่28กรกฎาคม2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมทั้งพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์โดยทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ซึ่งได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาสนองพระเดชพระคุณมาตั้งแต่รัชกาลก่อนสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระและทรงรับเป็นพระธุระในส่วนพระองค์ให้ดำเนินลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยอันเป็นการแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากและเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยยิ่งนอกจากนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านสาธารณกุศลมาเป็นเวลายาวนานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งทรงรับเป็นประธานกรรมการทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณนครนิวยอร์กอีกทั้งทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านกฎหมายซึ่งทรงพระปรีชาสามารถเป็นอย่างยิ่งทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุด ทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังนับว่าได้ทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมควรที่จะสถาปนาพระเกียรติยศให้สูงขึ้นตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีครับ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกำลังเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาและก็เสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้วนะครับลงทางบันไดมุกระสันทางพระที่นั่งพิมานรัตยาครับเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาประทับรถยนต์พระที่นั่งในลำดับต่อไปนี้เพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปนะครับซึ่งกองทหารเกียรติยศก็จะถวายความเคารพวงดุริยางก็จะบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเมื่อขบวนรถยนต์พระที่นั่งได้เคลื่อนออกจากบริเวณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังเพื่อกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปครับ

ท่านผู้ฟังครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระองค์ทรงใช้พระปัญญานานัปปการและคุณวุฒิระดับสูงทั้งในด้านของการทำประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมคุณวุฒิระดับสูงทางด้านกฎหมายซึ่งเป็นฐานสำคัญในการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมโดยทรงเริ่มปฏิบัติพระกรณียกิจในตำแหน่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดจนกระทั่งทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดและอัยการผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในด้านการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาทั้งยังทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐออสเตรียและอื่นๆอีกมากมายซึ่งไม่ว่าจะทรงงานในตำแหน่งใดพระองค์ได้ทรงปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังพระสติปัญญาด้วยความรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้รู้แพ้รู้ชนะและรู้อภัยด้วยเหตุนี้จึงชื่อว่าทรงดำรงพระชนชีพอยู่ด้วยปัญญาซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงในการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประจำวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกแห่งที่รับสัญญาณในการถ่ายทอดสดในครั้งนี้และทีมงานในวันนี้ทีมงานช่างเทคนิคประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณภูมิพัฒน์ธิรพัทรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณจิรชัดเทศสายคุณบุญประกอบอบกลิ่นและผู้บรรยายคุณพิญโยรุ่งสมัยคุณบุญมาสีมาศและผมอานนท์นันตสุคนลาคุณผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปครับสวัสดีครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิลาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ได้ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา12 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงพลังงานแยกกลุ่มธุรกิจ Data Center ออกมาเป็นผู้ใช้ไฟประเภทใหม่เพื่อรับผิดชอบต้นทุนที่แพงขึ้นเองพร้อมขยายเกณฑ์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสร้างความเป็นธรรมในระบบโครงสร้างพลังงานของประเทศหลายพื้นที่ของไทยยังคงเผชิญสถานการณ์อุทกภัยจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมสหรัฐบรรลุข้อตกลงกับเดนมาร์กและกรีนแลนด์ในการเพิ่มกำลังทหารและตั้งฐานทัพบนเกาะกรีนแลนด์เป็นการถาวรเทคบอลหญิงคู่ทีมชาติไทยชนะกัมพูชา2เซตรวดผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนทรงพลิกฟื้นวิถีชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูง
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: เมื่อปีพุทธศักราช2547สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านอาแยตำบลป่าไหนอำเภอพร้าจังหวัดเชียงใหม่บริเวณดอยม่อนล้านซึ่งเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาราษฎรประสบปัญหาความยากจนประกอบอาชีพทำไร่เลื่อนลอยและปลูกฝิ่นจนทำให้ผืนป่าต้นน้ำถูกทำลายลงอย่างน่าเสียดายด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและความห่วงใยที่ทรงมีต่อประชาชนจึงได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้านขึ้นโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการฟื้นฟูผืนป่าต้นน้ำให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ควบคู่ไปกับการสร้างอาชีพที่มั่นคงให้ราษฎรในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีรายได้ไปพร้อมกับการพลิกฟื้นผืนป่าสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงดอยม่อนล้านจึงเปรียบเสมือนห้องเรียนกลางขุนเขาที่เปิดโอกาสให้ราษฎรและเกษตรกรเข้ามาเรียนรู้ระบบการเกษตรแบบผสมผสานอย่างเป็นระบบตั้งแต่การเพาะปลูกการดูแลปศุสัตว์ไปจนถึงการแปรรูปผลผลิตก่อนจะนำองค์ความรู้กลับไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองนอกจากนี้ยังช่วยสร้างงานสร้างอาชีพด้วยการรับแรงงานในชุมชนเข้ามาทำงานในโครงการและนำผลผลิตออกจำหน่ายเพื่อนำรายได้ส่งคืนให้แก่ศูนย์ศิลปาชีพตามพระราชประสงค์โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้านยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดหาสาธารณูปโภคจัดการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนรวมทั้งจัดหาสถานบริการด้านสาธารณสุขเพื่อดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนส่งผลให้ราษฎรใน3หมู่บ้านที่อยู่ภายใต้การดูแลของโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนในแต่ละปีไม่เกิน 5,000 บาทปัจจุบันสามารถสร้างรายได้เสริมเพิ่มขึ้นหลายเท่าผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริได้ประจักษ์ชัดเจนพื้นที่ป่าต้นน้ำที่เคยแห้งแล้งกว่า 4,950 ไร่ได้รับการฟื้นฟูให้กลับมาเขียวชอุ่มให้ราษฎรชาวไทยภูเขาในพื้นที่ดอยม่อนล้านได้พึ่งพาอาศัยมีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงและมีความสุขอย่างยั่งยืนเพ็ญศิลป์สมเนียมรายงาน
0: กระทรวงพลังงานแยกกลุ่มธุรกิจ Data Center ออกมาเป็นผู้ใช้ไฟประเภทใหม่เพื่อรับผิดชอบต้นทุนที่แพงขึ้นเองพร้อมขยายเกณฑ์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสร้างความเป็นธรรมในระบบโครงสร้างพลังงานของประเทศ
3: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงแนวทางการบริหารจัดการพลังงานรองรับการเติบโตของกลุ่มอุตสาหกรรม Data Center ที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตัวรัฐบาลได้ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างผู้ใช้ไฟฟ้าโดยการแยกกลุ่ม Data Center ออกมาเป็นผู้ใช้ไฟประเภทที่9เพื่อป้องกันไม่ให้ภาระต้นทุนค่าไฟฟ้าตกไปสู่ประชาชนและอุตสาหกรรมอื่นทั้งนี้หากมีความจำเป็นต้องนำเข้าน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติ LNG เพิ่มเติมเพื่อรองรับการผลิตไฟฟ้ากลุ่ม Data Center จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต้นทุนส่วนที่แพงขึ้นนี้เองเพื่อสร้างความเป็นธรรมในระบบโครงสร้างราคาพลังงานของประเทศ นอกจากนี้รัฐบาลยังได้ขยายเกณฑ์การจัดระเบียบครอบคลุมไปถึงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่กลุ่ม Data Center ใช้อย่างมหาศาลโดยกำหนดหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมให้ Data Center ต้องบริหารจัดการน้ำใช้เองโดยไม่ไปแย่งชิงทรัพยากรของประชาชนและเกษตรกรพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เข้าถึงตลาดรับซื้อไฟฟ้าตรงแบบเสรีสำหรับพลังงานสะอาดหรือ Direct PPA ในแผน PDP ใหม่ซึ่งปลดล็อกข้อจำกัดเดิมที่เคยกำหนดไว้เพียง 2,000 เมกะวัตต์และเปิดให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถเลือกซื้อไฟสะอาดได้ตามความต้องการโดยตรง
4: ส่วนที่2ก็คือตลาดรับซื้อไฟซึ่งปัจจุบันเรามีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นผู้ซื้อผู้เดียวผูกขาดการซื้อไฟแต่เพียงผู้เดียวหรือระบบที่เรียกว่า Enhanced Single Buyer ตอนนี้กำลังจะเปิดอีกตลาดหนึ่งควบคู่กันคือตลาดรับซื้อไฟตรงแบบเสรีสำหรับไฟสะอาดซึ่งเดิมเนี่ยกะว่าจะทดลองให้สำหรับ Data Center แล้วก็ลิมิตอยู่ที่ 2,000 เมกะวัตต์ทำมา2ปีก็ไม่สำเร็จสักทีนึงแต่ล่าสุดนะในที่ประชุมกฟช.คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเนี่ยเขาออกมาเรียบร้อยว่าจะเปิดตลาดนี้ไม่ใช่เฉพาะ Data Center แต่ทุกอุตสาหกรรมที่ต้องการไฟสะอาดแล้วไม่มีลิมิตที่ 2,000 เมกก็เปิดไปเลยนะครับ
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเน้นย้ำว่าการเข้ามาลงทุนของกลุ่ม Data Center จะต้องไม่ใช่แค่การก่อสร้างอาคารเพื่อประมวลผลข้อมูลที่ใช้ทรัพยากรของประเทศเพียงอย่างเดียวแต่จะต้องดึงห่วงโซ่อุปทานที่มีมูลค่าสูงเข้ามาในประเทศด้วยเช่นอุตสาหกรรมสมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์และเซมิคอนดักเตอร์รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตลอดจนการส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลให้แก่ผู้ประกอบการ SME และหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้การใช้ทรัพยากรพลังงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาวชวิสาประทุมมารายงาน
0: รัฐบาลส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เปิดโครงการโซล่ารูฟท็อปภาคประชาชนปี2569รับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินรวมไม่เกิน500เมกะวัตต์
5: นางสาวลลิตาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการวาระแห่งชาติด้านพลังงานโดยส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้ประชาชนสามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองจากหลังคาบ้านหรือโซล่ารูฟท็อปได้ซึ่งได้เปิดให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการโซล่ารูฟท็อปภาคประชาชนปี2569แล้วภาครัฐจะรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินจากประชาชนรวมไม่เกิน500เมกะวัตต์แต่บ้านสามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์ในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยเป็นระยะเวลา10ปีทั้งนี้การขายไฟจะเป็นการขายเฉพาะไฟฟ้าที่ผลิตได้เหลือจากการใช้งานภายในบ้านไม่ใช่การซื้อไฟฟ้ามาแล้วนำไปขายต่อย้ำว่าการเปลี่ยนหลังคาบ้านให้เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าสามารถเกิดขึ้นได้จริงและจะดำเนินการเป็นระยะขณะนี้ได้ดำเนินโครงการ500เมกะวัตต์ในระยะแรกและยังมีเป้าหมายเป็นโครงการโซล่ารูฟท็อป 10,000 เมกะวัตต์จะอยู่ในร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศหรือ PDP 2026ยังไม่ใช่โควต้าที่ประชาชนสามารถใช้ได้ทั้งหมดในตอนนี้
6: สามารถสมัครได้แล้วนะคะวันนี้โครงการโซล่ารูฟท็อปของภาคประชาชนปี2569จะเป็นโครงการที่รับซื้อไฟจากประชาชนซื้อรวมไม่เกิน500เมกะวัตต์โดยแต่ละหลังก็จะขายไฟส่วนเกินได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ AC ต่อมิเตอร์นะคะในราคา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยในระยะเวลา10ปีโดยการขายไฟตรงนี้ค่ะไม่ได้ว่าเป็นการซื้อมาแล้วก็ขายมาลบกันแบบ1ต่อ1แบบที่หลายๆคนเข้าใจคือเมื่อใช้เสร็จแล้วส่วนที่เกินถึงจะขายแล้วก็ในส่วนที่มองว่าหลังคาบ้านเป็นโรงไฟฟ้าเนี่ยเกิดขึ้นได้จริงนะตอนนี้เป็นเฟสแรกก่อนคือโครงการ500เมกะวัตต์เปิดรับแล้วเป้าหมายของเราก็คือเป็นโครงการโซล่ารูฟท็อปสูงถึง 10,000 เมกะวัตต์จะอยู่ในร่าง PDP 2026
5: ส่วนมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสำหรับกลุ่มเปราะบางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลจะสนับสนุนค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนรวมภาษีมูลค่าเพิ่มโดยผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องลงทะเบียนเพิ่มเติมกับการไฟฟ้าในพื้นที่หากใช้ไฟฟ้าไม่เกิน315บาทรัฐจะสนับสนุนตามจำนวนที่ใช้จริงแต่หากค่าไฟฟ้าเกิน315บาทผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเองทั้งหมดประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดและหลักเกณฑ์การลงทะเบียนได้จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคย้ำว่ารัฐบาลต้องการเปลี่ยนบทบาทของประชาชนจากผู้ที่ต้องแบกรับภาระด้านพลังงานเพียงอย่างเดียวมาเป็นผู้ร่วมสร้างและได้รับประโยชน์โดยผู้ที่ยังใช้น้ำมันรัฐบาลจะส่งเสริมการใช้วัตถุดิบจากเกษตรกรไทยในการผลิตเชื้อเพลิงขณะที่การส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้าจะมุ่งสนับสนุนการผลิตรถยนต์ชิ้นส่วนและการใช้แรงงานภายในประเทศผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: ด้านกระทรวงพลังงานพร้อมวางมาตรการเข้มงวดด้านความปลอดภัยโครงการโซล่ารูฟท็อปป้องกันปัญหาการติดตั้งผิดมาตรฐาน
3: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปที่มุ่งเปลี่ยนบทบาทของประชาชนจากเพียงผู้ซื้อไฟฟ้าให้กลายเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าโดยเพิ่มโควต้ารับซื้อไฟฟ้าจากภาคประชาชนจากเดิม100เมกะวัตต์เป็น500เมกะวัตต์และตั้งเป้าขยายสู่ 10,000 เมกะวัตต์ครอบคลุมกว่า1ล้านครัวเรือนกำหนดกำลังการผลิตที่5กิโลวัตต์ต่อครัวเรือนช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 2,000 ถึง 2,500 บาทต่อเดือนพร้อมตั้งจุดบริการการขออนุญาตณจุดเดียวผ่านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและระบบออนไลน์โดยด้านการลงทุนรัฐบาลได้จัดแพ็กเกจช่วยดาวให้ 50,000 บาทจากวงเงินติดตั้งประมาณ 130,000 ถึง 150,000 บาทส่วนที่เหลือผ่อนชำระผ่านสถาบันการเงินโดยใช้สัญญารับซื้อไฟระยะยาว20ปีเป็นหลักประกันซึ่งรายได้จากการขายไฟจะนำมาผ่อนชำระค่างวดและเป็นส่วนลดค่าไฟเมื่อผ่อนชำระหมดใน 7-10 ปีแผงโซล่าจะกลายเป็นสินทรัพย์ที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
4: ทั้งประเทศเรามีกำลังการผลิตไฟอยู่ที่ประมาณ 50,000 เมกะวัตต์เขาแบ่งให้แค่ร้อยเดียวสำหรับไปติดแผงโซล่าเราก็เปลี่ยนเลยจาก100เป็น500และเดี๋ยวมีโครงการโซล่ารูฟท็อปส่งเสริมให้คนติดมากขึ้นจะปรับจาก500ไป 10,000 เมกะวัตต์แผงโซล่าเนี่ย5กิโลวัตต์อยู่ที่ประมาณ 130,000-140,500 แพ็คเกจใหม่ของรัฐบาลเงินกู้ที่เราได้มามีส่วนลดให้ 50,000 ไฟที่ผลิตได้ทั้งหมดมาผ่อนจ่ายส่วนนึงยังเหลืออีกส่วนนึงเป็นส่วนลดค่าไฟถ้าเมื่อไหร่คืนหนี้หมดแผงที่คืนหมดเท่ากับแผงโซล่านั้นจะเป็นเหมือนโรงไฟฟ้าของประชาชนผลิตไฟได้เท่าไหร่ขายได้เท่านั้นแล้วเงินตรงนั้นถ้าไปใช้ก็เป็นส่วนลดค่าไฟทำให้เป็นรายได
3: ้นอกจากนี้กระทรวงพลังงานมุ่งเน้นการตรวจรับรองคุณภาพอุปกรณ์และการติดตั้งอย่างเข้มงวดซึ่งการไฟฟ้าจะเข้าตรวจสอบความปลอดภัยและติดตั้งสมาร์ทมิเตอร์ก่อนเชื่อมต่อระบบโดยใช้เวลาตรวจสอบเพียง1สัปดาห์กรณีไม่ขายไฟคืนและไม่เกิน1เดือนกรณีขายไฟคืนเพื่อความสะดวกรวดเร็วขณะเดียวกันได้เปิดแพลตฟอร์มรับลงทะเบียนช่างและบริษัทติดตั้งที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 5,000 ทีมทั่วประเทศช่วยเปิดโอกาสทางการค้าให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมโดยเตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการภายในเดือนตุลาคมนี้ชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกทั้ง3แห่งปรับมุมมองเศรษฐกิจไทยสู่ความมีเสถียรภาพสะท้อนความเชื่อมั่นนโยบายรัฐบาลและวินัยการคลังของไทย
7: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยผ่าน Facebook ส่วนตัวโดยระบุว่าสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกทั้ง3แห่งได้แก่ Fitch S&P และ Moody's ได้ปรับมุมมองเศรษฐกิจไทยจากเชิงลบเป็นมีเสถียรภาพพร้อมคงอันดับเครดิตที่ Triple B+สะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อนโยบายการบริหารเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลโดยสถาบันจัดอันดับประเมินว่าเศรษฐกิจไทยสามารถรับมือกับความผันผวนของราคาพลังงานได้ดีกว่าที่คาดการผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ช่วยเพิ่มกำลังซื้อและมาตรการส่งเสริมพลังงานสะอาดควบคู่ไปกับศักยภาพการเติบโตเศรษฐกิจที่โดดเด่นจากยุทธศาสตร์การเติบโตที่นำด้วยการลงทุนซึ่งสามารถดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจริงในกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตผ่าน BOI ได้สูงถึง 538,000 ล้านบาทในช่วงครึ่งปีแรกพร้อมทั้งมีการยกระดับทักษะแรงงานผ่านโครงการ Skill Bridge และการผลักดัน SME ไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกโดยมีคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเป็นกลไกสำคัญนอกจากนี้รัฐบาลยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการรักษาวินัยการคลังอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการจัดทำงบประมาณที่โปร่งใสและตั้งเป้าลดการขาดดุลในปีงบประมาณ 2,570 ลงเหลือร้อยละ 3.9 พร้อมประเมินว่าสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP จะอยู่ในระดับต่ำกว่าร้อยละ 63ภายในปี 2,570 ซึ่งปัจจัยด้านความมั่นคงทางการคลังนโยบายที่ชัดเจนและเสถียรภาพทางการเมืองถือเป็นการวางรากฐานสำคัญที่จะช่วยนำพาเศรษฐกิจไทยให้ก้าวข้ามปัญหาเชิงโครงสร้างและกลับมาเติบโตเต็มศักยภาพได้ในระยะยาวปฏิพลสุทธพรมารายงาน
0: ด้านนางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าประเทศไทยยังมีจุดแข็งจากฐานะการเงินต่างประเทศโดยฟิชคาดว่าดุลบัญชีเดินสะพัดจะกลับมาเกินดุลร้อยละ 1.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในปี 2570ลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าประเทศไทยยังมีจุดแข็งจากฐานะการเงินต่างประเทศโดยฟิชคาดว่า ดุลบัญชีเดินสะพัดจะกลับมาเกินดุลร้อยละ 1

0: โอแบงค์กรุ๊ปซึ่งจะเป็นโอกาสในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในทุกมิติติดตามได้จากรายงานครับ
1: ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ซึ่งนายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้นิยามว่าการประชุมครั้งนี้คือโอลิมปิกทางการเงินโดยประเทศไทยจะได้นำเสนอวิสัยทัศน์และนโยบายการคลังที่สอดคล้องกับความท้าทายในปัจจุบันผ่าน4เสาหลักที่จะสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในทุกมิติทั้งการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเติบโตที่ทั่วถึงและยืดหยุ่นการขยายบทบาทของประเทศขนาดกลางในโลกที่มีความแตกแยกสูงเพื่อให้ไทยสามารถเป็นสะพานเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างประเทศการสร้างสถาปัตยกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่รองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืน
2: สายตาของการจัดงานเนี่ยมันจะอยู่ในสปอตไลท์ของทั้งโลกมันจะทำให้เป็นโอกาสที่ประเทศไทยใช้โอกาสนี้เนี่ยโชว์ศักยภาพเมืองไทยโชว์โอกาสทำให้เกิดเครือข่ายของ CEO แต่หัวใจสำคัญที่สุดมันโชว์ศักยภาพของคนไทยที่เราสามารถที่จะเซตอเจนดาออกแบบนโยบายเศรษฐกิจการเงินโลกที่ส่งเสียงมาจากกลุ่มเมืองไทย
1: ด้านนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ระบุว่าธปท.จะนำเสนอความโดดเด่นด้านระบบการเงินดิจิทัลระดับโลกที่ประเทศไทยพัฒนาขึ้นไม่ว่าจะเป็นระบบพร้อมเพย์และการชำระเงินข้ามประเทศแสดงให้ประชาคมโลกเห็นว่านอกจากความรวดเร็วแล้วระบบการเงินดิจิทัลต้องมีทั้งความปลอดภัยและสร้างการเข้าถึงที่เท่าเทียมสำหรับคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จะได้มีการกำหนดกรอบนโยบาย Bangkok Blueprint หรือเข็มทิศนโยบายที่ครอบคลุมตั้งแต่การวางรากฐานเชิงนโยบายและกฎหมายที่เข้มแข็งการป้องกันและตรวจจับภัยทุจริตการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและระหว่างประเทศตลอดจนการยกระดับความรู้และภูมิคุ้มกันของประชาชนซึ่งประเทศต่างๆสามารถนำไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาให้เหมาะกับบริบทของพื้นที่
3: แบงค์ของ Blueprint เนี่ยเราจะพูดถึงการ handle เรื่องความเสี่ยงเรื่อง fraud scam digital crime ในนั้นก็จะมี12 key consideration นะครับคร่าวๆก็จะเริ่มตั้งแต่ว่าต้องมีระบบกฎหมายที่ดีต้องมีระบบการป้องกัน prevention เราเชื่อมั่นและหวังว่ามันจะเป็น reference ต่อไปนะครับจบงานอีกปีหนึ่ง2ปี3ปีประเทศต่างๆทั่วโลกที่มีปัญหาแบบเนี้ยก็จะถูกใช้จะมาใช้แบงค์ของ Blueprint เป็น reference ในการดำเนินนโยบายทำการต่อไป
1: 2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครจะเป็นเวทีที่สร้างประโยชน์แก่ประเทศไทยในหลายด้านทั้งการกระตุ้นเศรษฐกิจเปิดโอกาสทางธุรกิจยกระดับภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือรวมถึงแสดงศักยภาพชุมชนท้องถิ่นสู่สากลนอกจากนี้อัธยาศัยไมตรีและการเป็นเจ้าบ้านที่ดีของคนไทยจะเป็นอีกซอฟต์พาวเวอร์ที่ทำให้ทั่วโลกประทับใจและกลับมาเยือนประเทศไทยอีกครั้งสมนิยามสยามเมืองยิ้ม
4: นันทิกากิตปาโลรายงาน
0: ธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดประมูลบ้านมือ2ครั้งที่3ของปีนี้รวมทรัพย์เด่นกว่า 13,000 รายการลดราคาสูงสุดร้อยละ50พร้อมมอบสินเชื่อดอกเบี้ยร้อยละ0นาน2ปีนายภพกรเจริญลาภผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบังคับคดีธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดเผยว่าภาพรวมตลาดบ้านมือสองยังคงขยายตัวแม้จะมีความท้าทายจากภาวะเศรษฐกิจและราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นจากภาวะสงครามซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนวัสดุก่อสร้างค่าครองชีพและทำให้หนี้ครัวเรือนสูงขึ้นโดยอุปทานในตลาดบ้านมือสองปัจจุบันมีอยู่เป็นจำนวนมากจึงเป็นโอกาสของประชาชนในการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยในราคาที่เหมาะสมเพื่อรองรับความต้องการดังกล่าวทอสได้จัดงานประมูลขายบ้านมือ2ครั้งที่3ประจำปี2569ขึ้นในวันนี้เริ่มประมูลเวลา 10:00 นถึง 16:00 นณทอสสำนักงานใหญ่โดยนำทรัพย์สินรอการขายรวมกว่า 13,000 รายการทั่วประเทศออกมาประมูลแบ่งเป็นทรัพย์ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลกว่า 1,000 รายการและทรัพย์ในส่วนภูมิภาคกว่า 12,000 รายการทรัพย์ที่นำมาประมูล

0: มีการให้ส่วนลดสูงสุดร้อยละ50พร้อมโปรโมชั่นสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยร้อยละ0นานสูงสุด2ปีนอกจากนี้ผู้ชนะการประมูลในราคาปิดสูงสุด73รายการแรกจะได้รับรางวัลเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า
1: ผลลัพธ์ที่เรามีการประมูล2ครั้งที่ผ่านมาตัวเลขดีเราก็ขายได้เกือบพันรายการเหมือนกันครั้งนี้เราก็คาดว่าจะใกล้เคียงกับครั้งที่ผ่านมาครับอยากเรียนเชิญพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับการประมูลของธนาคารอาคารสงเคราะห์จริงๆแล้วเนี่ยเรามีทั้งประมูลออนไลน์ด้วยก็คือสามารถที่จะเข้าผ่านระบบออนไลน์ของธนาคารแต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่3เขาเรียกว่าจัดใหญ่ของการประมูลโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็ในวันนี้เราก็มีส่วนลดสูงสุดถึง 50% แล้วก็มีอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% 2ปีแล้วก็คนที่สามารถที่จะเข้ามาตัดสินใจซื้อได้ก่อนเราก็จะมีของเล็กๆน้อยๆให้นะครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์หลายพื้นที่ของไทยยังคงเผชิญสถานการณ์อุทกภัยจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมโดยระดับน้ำแม่น้ำป่าสักจังหวัดเพชรบูรณ์ล้นเข้าพื้นที่บางชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหล่มสักขณะที่เทศบาลตำบลหล่มเก่ายังคงมีน้ำท่วมขังรอการระบาย
3: ในธงชัยสนอศรีตระกูลหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ภาพรวมในช่วงเช้าวันนี้หลายพื้นที่ยังมีฝนตกและมีน้ำท่วมขังรอการระบายโดยที่อำเภอหล่มเก่าระดับน้ำแม่น้ำพุงเพิ่มสูงขึ้นและฝนตกหนักในพื้นที่ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายบริเวณถนนในเขตเทศบาลตำบลหล่มเก่าเล็กน้อยส่วนอำเภอหล่มสักเมื่อช่วงเช้าเวลา 8:00 นระดับน้ำแม่น้ำป่าสักอยู่ที่ 8.56 เมตรสูงกว่าระดับตลิ่ง26เซนติเมตรส่งผลให้น้ำล้นเข้าพื้นที่บางชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหล่มสักได้แก่ชุมชนท่ากบโพและชุมชนบ้านไร่รวมถึงพื้นที่ตำบลตาลเดี่ยวหมู่ที่7และตำบลหนองควายหมู่ที่12นอกจากนี้ยังเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ตำบลปากช่องน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนสะพานและถนนในพื้นที่หมู่ที่2 6 14และ17รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงขณะนี้นายภาคภูมิภูมีนายอำเภอหล่มสักลงพื้นที่บัญชาการเหตุการณ์พร้อมด้วยมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถานสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่องกำนันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ร่วมติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องเพลินจิตสวนสินพงษ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
0: จังหวัดสุพรรณบุรีแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่พื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเฝ้าระวังระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นจากการที่กรมชลประทานแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาก
4: องอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเฝ้าระวังระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอันเนื่องมาจากกรมชลประทานได้แจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าปัจจุบันโดยแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาโดยเริ่มเวลา 11:00 นทยอยจากอัตรา600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปรับเพิ่มชั่วโมงละ10ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยประมาณเป็นอัตรา690ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในเวลา 20:00 นวันนี้และคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องจึงมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำในแม่น้ำท่าจีนด้วยเช่นกันซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนและคลองสาขาในพื้นที่อำเภอศรีประจันอำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภอบางปลาม้าและอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 30-50 เซนติเมตรจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำท่าจีนและคลองสาขาเตรียมความพร้อมขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งดูแลพื้นที่การเกษตรและสัตว์เลี้ยงและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากพบเห็นหรือได้รับผลกระทบและต้องการความช่วยเหลือแจ้งได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงรุ่งทิพย์อมรทรีสวทสุพรรณบุรีรายงานค่ะ
0: จังหวัดอำนาจเจริญเร่งระบายน้ำในอ่างเก็บน้ำ พุทธอุทยานหลังปริมาณน้ำเกิน 100% เตือนประชาชนตามแนวลำห้วยปลาแดกเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์
5: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชนรับประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญทุกวันทำให้มีน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานในปริมาณมากอย่างต่อเนื่องทางโครงการชนรับประทานอำนาจเจริญได้เก็บกักหน่วงน้ำในอ่างพุทธอุทยานเพื่อให้เกิดผลกระทบด้านท้ายน้ำน้อยที่สุดแต่เนื่องจากมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างจำนวนมากทำให้เกินศักยภาพที่จะหน่วงน้ำไว้ได้โดยปริมาณน้ำในอ่างพุทธอุทยานเกิน 100% และเริ่มล้นสปินเวย์ตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้จึงขอแจ้งเตือนประชาชนบริเวณพื้นที่ตลิ่งต่ำตามแนวลำห้วยปลาแดกเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ดังกล่าวซึ่งอาจสร้างความเสียหายแก่ที่อยู่อาศัยประจำทรัพย์สินพื้นที่ทางการเกษตรของประชาชนและเตรียมขนย้ายสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆและสัตว์เลี้ยงขึ้นสู่ที่สูงพ้นระดับน้ำทั้งนี้หากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือมีน้ำท่วมฉับพลันสามารถแจ้งได้ที่โครงการชนรับประทานอำนาจเจริญโทร045-541-554หรือสายด่วนกรมชนรับประทานโทร1460ตลอด24ชั่วโมงพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: ขณะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเริ่มประสบภาวะน้ำท่วมฉับพลันจากฝนตกสะสมและมีปริมาณมากในหลายพื้นที่เขื่อนรัชประภาจึงหยุดการระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
6: นายสุบินเนสว่างผู้อำนวยการเขื่อนรัชประภาได้สั่งให้หยุดการระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำตั้งแต่วันที่18กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์ฝนและน้ำท่วมในพื้นที่จะคลี่คลายและมีความเหมาะสมต่อการกลับมาระบายน้ำตามแผนการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้การจัดการน้ำเป็นไปอย่างรอบคอบและสอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ปัจจุบันเขื่อนรัชประภามีความจุอ่างเก็บน้ำสูงสุด 5,638.84 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำกักเก็บ 3,871.76 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 68.7% และยังสามารถรองรับน้ำได้อีกประมาณ 1,767.17 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 31.3% ทั้งนี้เขื่อนรัชประภายังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและบริหารจัดการน้ำโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่โดยรอบเป็นสำคัญขอให้ประชาชนมั่นใจว่าเขื่อนรัชประภามีศักยภาพในการรองรับน้ำและจะบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมโดยในช่วงสถานการณ์ฝนตกหนักนี้ได้หยุดระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำเพื่อไม่ให้การระบายน้ำจากเขื่อนซ้ำเติมสถานการณ์น้ำในพื้นที่พร้อมเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องดารารัศมีศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
0: จังหวัดปัตตานีแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานีแจ้งเตือนประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังในพื้นที่ชุมชนเมืองโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกหนักหรือฝนตกสะสมต่อเนื่องไปจนถึงวันที่20กันยายนนี้โดยให้ติดตามสภาพอากาศและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงเมื่อมีฝนตกหนักโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเช่นถ้ำน้ำตกและถ้ำลอดหากมีฝนตกหนักหรือมีความเสี่ยงเกิดภัยขอให้ปฏิบัติตามประกาศของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดและห้ามเข้าไปในพื้นที่ที่มีการปิดกั้นหรือประกาศห้ามเข้าโดยเด็ดขาดส่วนพื้นที่ชายฝั่งทะเลขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเฝ้าระวังคลื่นลมแรงและงดลงเล่นน้ำทะเลในช่วงที่มีคลื่นลมแรงขณะที่ชาวเรือและผู้ประกอบการเดินเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและติดตามประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องหากสถานการณ์รุนแรงขึ้นขอให้ปฏิบัติตามคำสั่งห้ามออกเรืออย่างเคร่งครัดเทศบาลนครหัวหินเร่งทำความเข้าใจเจ้าของอาคารที่รุกล้ำชายหาดหัวหินก่อนเข้าดำเนินการรื้อถอนตามกฎหมายในวันที่25กันยายนนี้คืนพื้นที่สาธารณะให้ประชาชน
7: นายนพรวิทิกุลนายกเทศมนตรีนครหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้เทศบาลนครหัวหินได้ลงพื้นที่ปิดป้ายประกาศแจ้งเตือนล่วงหน้า7วันพร้อมทั้งชี้แจงข้อเท็จจริงทางกฎหมายเจรจาสร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือเจ้าของอาคารที่รุกล้ำชายหาดหัวหินเพื่อให้การปฏิบัติงานรื้อถอนอาคารเป็นไปด้วยความเรียบร้อยหลังมีแผนเข้าดำเนินการในวันที่25กันยายนนี้โดยในส่วนที่เทศบาลนครหัวหินรับผิดชอบจัดสรรงบประมาณดำเนินการมีจำนวน15หลังและจะมีส่วนของงบประมาณของกรมเจ้าท่าที่ต้องดำเนินการรื้อถอนอีก11หลังทั้งนี้ทางเทศบาลได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซักซ้อมแนวทางเข้าดำเนินการรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำชายหาดตั้งแต่สะพานปลาถึงศาลเจ้าแม่ทับทิมตามที่ศาลปกครองสูงสุด ได้มีคำพิพากษาและคดีถึงที่สุดให้รื้อถอนอาคารทั้งหมด40หลังโดยก่อนหน้านี้มี14หลังที่ยอมรื้อถอนไปแล้วการดำเนินการในครั้งนี้เป็นการรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมคืนพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนทุกคนโดยจะดำเนินการภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชโสธรประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
8: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: สิบสองนาฬิกาสามสิบเอ็ดนาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐเดนมาร์กและกรีนแลนด์บรรลุข้อตกลงที่ให้สหรัฐเพิ่มกำลังทหารบนเกาะกรีนแลนด์และห้ามประเทศฝ่ายตรงข้ามฐานทัพเรือฐานทัพหรือลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงโดยไม่ได้รับอนุมัติจากสหรัฐพร้อมกันนี้ยังให้สหรัฐมีสิทธิ์เข้าใช้พื้นที่ตั้งฐานทัพและบินผ่านน่านฟ้ากรีนแลนด์ได้อย่างถาวรด้านนายกรัฐมนตรีเยนเฟเดริกนิวเซนของกรีนแลนด์กล่าวว่าข้อตกลงดังกล่าวคำนึงถึงผลประโยชน์ของกรีนแลนด์และเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายเท่านี้กรีนแลนด์เป็นดินแดนปกครองตนเองของเดนมาร์กโดยสหรัฐมีสิทธิ์ตั้งฐานทัพและบินผ่านน่านฟ้าตามสนธิสัญญาปี2494และมีฐานทัพอวกาศอยู่ในกรีนแลนด์แล้ว1แห่งสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่านายคิมโยจองน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือกล่าวหาว่าขบวนการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA มีอคติและเลือกปฏิบัติต่อเกาหลีเหนือหลังมีการผ่านมติประนามโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือโดยนางคิมยืนยันว่าโครงการดังกล่าวมีไว้เพื่อที่เกาหลีเหนือป้องกันตนเองแต่ IAEA กลับเพิกเฉยต่อการดำเนินโครงการนิวเคลียร์ของสหรัฐและแผนจัดซื้อเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ของเกาหลีใต้ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือออกแถลงการปฏิเสธมติดังกล่าวและยืนยันว่าสถานการณ์เป็นในประเทศเป็นประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้กระทรวงพาณิชย์จีนเปิดเผยว่านายเหอลี่เฟิงรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าการคณะการเจรจาการค้าของจีนเตรียมนำคณะผู้แทนรัฐบาลเดินทางเยือนสหรัฐระหว่างวันที่19ถึง23กันยายนนี้เพื่อหารือประเด็นเศรษฐกิจและการค้าที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญก่อนการประชุมระหว่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐที่ทะเลขาวในวันที่24กันยายนนี้ขณะที่นายสกอตต์เบเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐระบุว่าเขาจะพบกับนายเหอในช่วงสุดสัปดาห์นี้และอาจหารือเรื่องอิหร่านด้วยทั้งนี้จีนและสหรัฐบรรลุข้อตกลงพักการตอบโต้ทางภาษีเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วแม้ข้อตกลงดังกล่าวจะช่วยลดความกังวลว่าทั้งสองฝ่ายจะใช้มาตรการตอบโต้ทางการค้าที่รุนแรงขึ้นแต่ทั้งสองฝ่ายยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้ในระยะยาวสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของหัวหน้าหน่วยดับเพลิงกรุงกิโตเมืองหลวงของเอกวาดอร์ที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงราว100นายพร้อมเฮลิคอปเตอร์4ลำเร่งควบคุมไฟป่าบนเนินเขากาซิตากัวใกล้กับกรุงกีโตซึ่งเผาผลาญพื้นที่แล้วประมาณ625ไร่ซึ่งลมกระโชกแรงทำให้ไฟป่าลุกลามอย่างรวดเร็วส่งผลให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้วยความยากลำบากขณะที่ทางการอพยพประชาชนประมาณ50คนออกจากพื้นที่ทางตอนเหนือของกรุงกิโตตั้งแต่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรืออาคารบ้านเรือนเสียหายทั้งนี้การที่กรุงกิโตไม่มีฝนตกมานานกว่า1เดือนทำให้สภาพพื้นที่แห้งแล้งและเกิดไฟป่าหลายจุดขณะที่ตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายนนี้ทางการกรุงกิโตสามารถบันทึกเหตุการณ์ไฟป่าได้เกือบ200ครั้งซึ่งสร้างความเสียหายต่อพื้นที่ป่าราว 7,500 ไร่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาม
9: หกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่น การแข่งขันเทคบอลประเภทหญิงคู่สุภาวดีวงคำจันทร์และจุฑาทิพย์กันทะทงลงสนามเป็นวันที่2หลังวันแรกคว้าชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องโดยชนะเมียนมา2-0เซต12-2และ12-8ก่อนจะชนะเลบานอน2-0เซตด้วยคะแนน12-7และ12-4และชนะกัมพูชา2เซตรวดด้วยคะแนน12-2และ12-2สำหรับการแข่งขันในรอบ4ทีมสุดท้ายวันนี้ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติกัมพูชาและเป็นทีมชาติไทยที่ทำผลงานได้ดีกว่าชนะกัมพูชาไป2-0เซตด้วยคะแนน12-5และ12-4ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นเหรียญทองได้สำเร็จการแข่งขันฮอกกี้หญิงทีมชาติไทยประเดิมสนามพบกับทีมชาติสิงคโปร์ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะสิงคโปร์ไป2-0โดยนัดต่อไปจะพบกับทีมชาติอุซเบกิสถานในวันที่21กันยายนเวลา 16:30 นส่วนการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ชนะมองโกเลียมา3-0เซตและชนะคีกิสถานมา3-0เซตลงสนามนัดที่3พบกับไต้หวันผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยชนะไต้หวันไป3-0เซต25-22 25-22 และ25-20เก็บชัยชนะทั้ง3นัดมี9แต้มเป็นแชมป์กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จโดยการแข่งขันรอบต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามในวันที่20กันยายนนี้ด้านทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมส์ได้ลงฝึกซ้อมต่อเนื่องโดยเน้นไปที่การทบทวนคอนเซปต์และแก้ไขข้อผิดพลาดจากเกมแรกหลังชนะคีร์กีสถานมาได้3-2ขณะที่ล่าสุดกฤตภักษ์แสงสวัสดิ์กองกลางทีมชาติไทยยังได้เดินทางมาสมทบและร่วมฝึกซ้อมกับทีมอีกด้วยโดยกฤตภักษ์ให้สัมภาษณ์ก่อนการซ้อมว่าขณะนี้สภาพร่างกายพร้อมสมบูรณ์และต้องการเล่นให้ทีมชาติไทยอย่างเต็มที่เชื่อมั่นว่าทุกคนในทีมจะเก็บ3แต้มจากฮ่องกงเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ทั้งนี้ฟุตบอลชายทีมชาติไทยจะทำการแข่งขันในมหกรรมเอเชียนเกม2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่2พบกับฮ่องกงที่โตโยต้าสเตเดียมในวันที่20กันยายนเวลา 14:00 นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32และแอปพลิเคชัน AIS Play ขณะที่ในวันนี้มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20จะเปิดฉากอย่างเป็นทางการโดยเจ้าภาพญี่ปุ่นจะจัดพิธีเปิดที่สนามกีฬาพาโลมามิซูโฮภายใต้ธีม Harmonic Heartbeat ซึ่งได้ยูกิฮิโกะซึซึมิผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังชาวญี่ปุ่นรับหน้าที่เป็นผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์เพื่อต้อนรับนักกีฬากว่า 10,000 คนจาก45ชาติที่มาร่วมชิงชัยใน43ชนิดกีฬาชิง469เหรียญทองโดยต่อเฉลิมฉานยศวิริยะพานิชนักกีฬาขี่ม้าและแนนทัดดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลจะรับหน้าที่ถือธงไตรรงค์นำทัพนักกีฬาทีมชาติไทยเดินเข้าสนามโดย PPTV HD 36 NBT T Sport 7และแอปพลิเคชัน AIS Play จะถ่ายทอดสดให้ได้รับชมตั้งแต่เวลา 16:00 นการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชายรายการ2026 Davis Cup World Group 2ระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติคาซัคสถานที่ National Tennis Center B-Lite Arena กรุงอัสตานาประเทศคาซัคสถานวันแรกประเภทเดี่ยวสลับมือจำนวน2คู่คู่แรกแม็กซิมัสพราพลโจนนักเทนนิสหนุ่มไทยซึ่งเป็นลูกครึ่งไทยออสเตรเลียพ่ายให้กับอเล็กซานเดอร์เชฟเชนโก้ไป1-2เซต4-6 6-1และ5-7ส่วนคู่ที่2บูมกสิดิษฐ์สำเร็จพ่ายติโมเฟ่สกาตอฟไป0-2เซต4-6และ6-7ไทเบรก4-7ส่งผลให้วันแรกทีมไทยตามคาซัคสถานเจ้าภาพ0-2คู่การแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นรายการสิงห์ Thailand Amazing Open 2026ครั้งที่92วันสุดท้ายมิเกลอีลาร์ดนักกอล์ฟวัย22ปีจากฟิลิปปินส์ชนะการดวลเพลย์ออฟก่อนคว้าแชมป์ประเภทบุคคลชายและครองถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ขณะที่ขวัญชนกบุญจันทร์นักกอล์ฟสาววัย16ปีซึ่งเป็นผู้นำหลังจบรอบ3คว้าแชมป์ประเภทบุคคลหญิงด้วยสกอร์รวม12อันเดอร์พาร์198การแข่งขันสนุกเกอร์รายการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ Secret Thailand Championship รอบ32คนสุดท้ายนัดที่3ที่สนามสมาคมกีฬาบิดเลี่ยนแห่งประเทศไทยเกียรติธาดาอคาเดมี่ในซอยสุคนธสวัสดิ์ไฮไลท์อยู่ที่สายดี อัคคณิส่งเสริมสวัสดิ์อดีตนักสนุกเกอร์อาชีพและทีมชาติไทยชนะฤทธิชัยฉิมพานางไป5ต่อ3เฟรมส่งผลให้อัคคณิผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายได้สำเร็จนางสาวประเมินรักนาคที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนางสาวอาพันชนิดสิริแพทย์นายกสมาคมกีฬาเชียร์แห่งประเทศไทยร่วมกันเป็นประธานเปิดการแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่30ที่ศูนย์การค้าเดอะมอลล์บางกะปิโดยมีนักกีฬาจาก11สโมสรทั่วประเทศ28จังหวัด364ทีมรวมทั้งสิ้น 1,100 คนเข้าร่วมแข่งขันทั้งประเภทปอมปอมเชียร์ลีดดิ้งและฮิปฮอประหว่างวันที่18ถึง20กันยายนนางสาวอาพันชนิดสิริแพทย์นายกสมาคมกีฬาเชียร์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงความสามารถและพัฒนาศักยภาพเพื่อต่อยอดไปสู่ระดับนานาชาติโดยทีมที่ได้แชมป์รายการนี้จะได้สิทธิ์เป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์เอเชียที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในเดือนพฤศจิกายนทั้งยังได้สิทธิ์เป็นตัวแทนทีมจากประเทศไทยเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลกในปี2570ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ตอบรับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าในการส่งทีมชาติไทย U15 เข้าร่วมการแข่งขัน FIFA U15 World Cup and Festival 2026ครั้งแรกที่กรุงบากูประเทศอาเซอร์ไบจานระหว่างวันที่22ถึง31ตุลาคมนี้เพื่อให้เยาวชนไทยที่อายุไม่เกิน15ปีได้ประสบการณ์จากการแข่งขันฟุตบอลในระดับนานาชาติและต่อยอดไปยังรุ่นอื่นๆต่อไปโดยทางสมาคมได้วางแผนใช้นักกีฬาทั้งหมดจากโครงการ FIFA TDS ประจำปี2026เพื่อคัดเลือกนักกีฬา14คนเข้าร่วมชิงชัยกับทีมจาก194ชาติทั่วโลกซึ่งทีมชาติไทยจะลงสนามนัดแรกพบกับโดมินิกันในวันที่24ตุลาคมนี้เวลา 13:15 นาทีพลโทอุชุกรสาครนาวินอุปนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันมวยสากลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569โดยเปิดรับนักกีฬาชายหญิงอายุระหว่าง 18-30 ปีร่วมชิงชัยโดยแบ่งเป็นการแข่งขัน7รุ่นน้ำหนักชายและ8รุ่นน้ำหนักหญิงระหว่างวันที่20-26กันยายนนี้ที่ศูนย์ฝึกกีฬามวยสากลมาตรฐานสากลการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากพลโทอุชุกรสาครนาวินอุปนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าเป้าหมายสำคัญของการแข่งขันครั้งนี้นอกจากการค้นหาแชมป์ประเทศไทยในแต่ละรุ่นแล้วสมาคมต้องการเปิดโอกาสให้นักมวยจากทั่วประเทศโดยเฉพาะนักชกที่ยังไม่มีโอกาสเข้าสู่ระบบทีมชาติได้เข้ามาพิสูจน์ฝีมืออย่างเต็มที่เพื่อค้นหานักกีฬาหน้าใหม่ที่มีศักยภาพและพัฒนาต่อยอดสู่รั้วทีมชาติไทยในอนาคตผ่านิชคาดนาครายงาน
10: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
12: วันนี้เสนอคำว่าพระแท่นสุวรรณเบญจดลคำว่าพระแท่นสุวรรณเบญจดลหมายถึงพระแท่นทอง5ชั้นเพราะคำว่าสุวรรณมาจากคำภาษาสันสกฤตสุวรรณะซึ่งมีความหมายอย่างหนึ่งว่าทองคำและคำว่าดลมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่าตละซึ่งหมายถึงพื้นหรือชั้นพระแท่น5ชั้นนี้ใช้ในการประดิษฐานพระโกศมานานแล้วดังบทละครเรื่องอีเหนาพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยมีบทกลอนกล่าวถึงการพระเมนพระชนนีรตูเมืองหมันหยาว่าให้เชิญโกศลงจากบุตรสบกพยุงยกฮึดฮัดขัดเขมรใส่ที่นั่งบัลลังก์ราเชนเวียนรอบบริเวณพระเมนมาครั้นครบคำรบ3ตามธรรมเนียมพนักงานคอยเตรียมอยู่พร้อมหน้าจึงเชิญพระโกศแก้วแววฟ้าขึ้นตั้งบนเบญจา5ชั้น
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
13: ดูคลิ
10: ิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
13: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
10: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
13: หยุดอย่ากดอย่าโอน
10: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
13: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
10: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
0: 12:45ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจเกิดทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่20กันยายนนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองนนท์นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-31 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบ บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:16 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร13ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 6:50 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24ซมวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:25 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการคณะกรรมการสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติผู้สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.ncsa.or.th เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง7กันยายนนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่021426887กระทรวงสาธารณสุขขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์นักวิจัยนักพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภททีม3คนเพื่อส่งเสริมประยุกต์การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI ด้านเวชกรรมไทยเภสัชกรรมไทยการนวดไทยและเวลเนสการพรุงครรภ์ไทยและด้านภูมิปัญญาการแพทย์คัดเลือกรางวัลชนะเลิศจะได้รับรางวัล 200,000 บาทพร้อมโล่เกียรติยศและประกาศรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่ได้รางวัลเงินเป็นเงิน 30,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตรและเปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่บัดนี้ถึง9ตุลาคมเทศบาลเมืองพังงารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2,569 ครั้งที่3ตำแหน่งผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคลผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีผู้ช่วยวิศวกรโยธาผู้ช่วยนายช่างผู้ช่วยเจ้าพนักงานสวนสาธารณะผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบาพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบาขนาดกลางและพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบารถรับจ้างพนักงานจ้างงานทั่วไปพนักงานดับเพลิงและคนงานรวม32อัตราผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองนะสำนักงานเทศบาลเมืองพังงาเลขที่332ถนนเพชรเกษมอำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงาในวันและเวลาราชการระหว่างวันที่14ถึง22กันยายนนี้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ภายใต้แนวคิด The Power of Women Transforming Thailand ในระดับจังหวัดและระดับประเทศจะส่งแบบเสนอชื่อพร้อมผลงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10ตามพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของผู้จะรับการเสนอชื่อเปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง12พฤศจิกายนนี้ดูรายละเอียดการสมัครและดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อได้ที่เว็บไซต์ shorturl.asia สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มแรงงานหญิงเด็กและเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานหมายเลขโทรศัพท์026602052หรือสายด่วน1506กด3ในวันและเวลาราชการต่อไปขอเชิญรับฟังบทความประจำวัน
14: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์กับประเทศไทยอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุดในโลกมีการพยากรณ์ว่าตลาดอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกจะมีมูลค่าสูงถึง70ล้านล้านบาทภายในปี2575ซึ่งขับเคลื่อนด้วยการเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาดปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และศูนย์ข้อมูล Data Center การสื่อสารแบบ 5G และ 6G อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคลเซมิคอนดักเตอร์คืออะไรนั้นและประเทศไทยลงทุนกับอุตสาหกรรมนี้อย่างไรเชิญรับฟังครับ เซมิคอนดักเตอร์คืออุปกรณ์ที่สร้างขึ้นจากวัสดุเซมิคอนดักเตอร์ที่มีคุณสมบัติกึ่งนำไฟฟ้าเช่นซิลิคอนซิลิคอนคาร์ไบด์แกลเลียมไนไตรด์โดยอุปกรณ์เหล่านี้เป็นหัวใจสำคัญของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ร่วมสมัยเช่นสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์ทีวีและจอแสดงผลเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนรถยนต์ไฟฟ้าแผงโซลาเซลล์และระบบเครือข่ายการสื่อสารทั้งหมดล้วนต้องใช้เซมิคอนดักเตอร์เหล่านี้ไปเป็นหัวใจใช้ขับเคลื่อนอุปกรณ์ประเทศชั้นนำของโลกจึงแข่งขันที่จะเป็นผู้นำด้านการวิจัยพัฒนาและผลิตอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์เพราะนั่นหมายถึงการได้ครอบครองส่วนแบ่งในตลาดสำคัญระดับโลกปัจจุบันนั้นประเทศไต้หวันสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีใต้เยอรมนีจีนล้วนเป็นผู้นำของตลาดแห่งนี้และหนึ่งในสถานที่ที่อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์แข็งแกร่งที่สุดคือซิลิคอนวัลเลย์นั่นเองซึ่งซิลิคอนวัลเลย์นั้นก็เป็นที่กำเนิดเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนซึ่งเปลี่ยนโลกไปโดยสิ้นเชิงอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์แบ่งได้เป็น3ส่วนนั่นคือส่วนต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำในส่วนแรกกับส่วนที่2นั่นคือการผลิตชิปและอุปกรณ์รวมส่วนปลายน้ำคือการประกอบการบรรจุและทดสอบชิปประเทศไทยถือว่าเป็นผู้เล่นในส่วนของปลายน้ำทั้งยังเป็นฐานการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์รายใหญ่ของโลกโดยประเมินมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของไทยภายในปี2565ไทยเรามีรายได้สูงถึง 1.3 ล้านล้านบาทเลยทีเดียวความตื่นตัวของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ยังวัดได้จากตลาดหุ้นเทคโนโลยีที่มีเงินทะลักเข้ามาเป็นจำนวนมากชิปและ AI กลายเป็นความเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของตลาดเพราะมีถึง9บริษัทที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์ล้วนมีมูลค่าทางการตลาดสูงกว่า 500,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐจากโอกาสดังกล่าวทำให้รัฐบาลไทยมองเห็นช่องทางในการเป็นศูนย์กลางทางอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์โดยก็ได้ตั้งเป้าหมายดึงดูดการลงทุนมูลค่า 2.5 ล้านล้านบาทและพัฒนาบุคลากรทักษะสูงกว่า 230,000 คนเพื่อผลักดันเป้าหมายผลิตภัณฑ์ชิป Made in Thailand ให้เกิดขึ้นจริงภายในปี2593ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายที่รัฐบาลได้แถลงต่อรัฐสภาในการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้เติบโตและแข่งขันได้เพื่อเสริมศักยภาพให้ประเทศก้าวพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางผ่านการสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่โดยมีเซมิคอนดักเตอร์เป็นชิปตัวสำคัญจบบทความประจำวันเรื่องอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์กับประเทศไทยเรียบเรียงและนำเสนอโดยชโลธรจันยาท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
15: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
16: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
17: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
16: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
0: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาวซะก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑาภรณ์รักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่าน
18: ังสถานีวิทยุเครือข่ายสมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงภาคเหนือสมาชิกองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
19: สายวสันศาสตร์กระเซ็นเป็นแก้วเก็บส่งเสด็จสู่ห้วงสวงสวรรค์พัสชนกำสวนครวญจาบันคราเหมันพระแม่ฟ้านิคาไลโอวะองค์พระพันปีสีสวัสดเคียงร่วมฉัตรณวมินปิ่นสมัย93พระชันษาราชอาลัยชนละนายท่วมท้นล้นแผ่นดินสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสมาคมวิชาชีพวิทยุโทรทัศน์ภาคประชาชน
20: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
21: เทศบาลนครยะลาร่วมฉลอง77ปีสาธารณรัฐประชาชนจีนสานมิตรภาพและความร่วมมือไทยจีนนายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาพร้อมด้วยนายยุสินจิตตภากรรองนายกเทศมนตรีนครยะลาและประธานชมรมชาวไทยเชื้อสายจีนจังหวัดยะลาเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนครบรอบ77ปีณโรงแรมรีการ์เด้นพลาซ่าอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อร่วมแสดงความยินดีในโอกาสสำคัญของประเทศจีนโดยมีนายหวังจื้อเจียนกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนณจังหวัดสงขลาให้การต้อนรับท่ามกลางผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานอย่างคับคั่งภายในงานกงสุลใหญ่ได้กล่าวถึงความก้าวหน้าของประเทศจีนตลอด77ปีทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนพร้อมให้ความสำคัญกับมิตรภาพระหว่างไทยและจีนที่เติบโตผ่านความร่วมมือในหลากหลายมิติตั้งแต่การค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวไปจนถึงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและความผูกพันระหว่างประชาชนโดยยืนยันความพร้อมในการส่งเสริมความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆในพื้นที่ภาคใต้เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นการเข้าร่วมงานของผู้บริหารเทศบาลนครยะลาในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานไมตรีและรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันอีกทั้งเป็นโอกาสในการเชื่อมความสัมพันธ์กับเครือข่ายภาคส่วนต่างๆซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของความร่วมมือระดับท้องถิ่นโดยมีความเข้าใจและการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้คนเป็นสายใยเชื่อมโยงมิตรภาพไทยจีนให้ยั่งยืน
22: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
20: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
23: สิบสี่ตุลาหนาวเหน็บสวงหยาดเพชรร่วงร่ำไห้พาเศร้าหมองแม่แห่งแผ่นดินเสด็จสู่สวรรค์คาไลปวงประชาน้อมใจรำลึกพระคุณนิรันดร์ทัศถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอรายการประเด็น

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะตอนนี้คุณกำลังรับฟังและรับชมรายการประเด็นโดนใจสุขสุขีค่ะวันนี้อยู่กับพราวค่ะริกาสามบุญนาคนะคะและยี้ค่ะเบญจพรเขียวประเสริฐค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะก่อนจะเข้ารายการกันมีคำถามนำเข้ารายการเหมือนเดิมค่ะคำถามวันนี้อาจจะหนักหน่วงสักนิดนึงแต่ว่าจะนำไปสู่เรื่องราวต่างๆที่จะคุยกันในวันนี้ค่ะมีเหตุการณ์ใดในชีวิตที่คุณรู้สึกผิดมากๆและยังคงรู้สึกผิดมาตลอดหรือไม่พรายกตัวอย่างความรู้สึกผิดอย่างหนึ่งค่ะเขาเคยเล่าให้ฟังว่ามันมีครั้งหนึ่งในชีวิตที่เขารู้สึกผิดมาตลอดมันไม่ใช่เรื่องที่ยิ่งใหญ่อะไรค่ะตอนนั้นเนี่ยเขายังเด็กแล้วเขาก็ไม่มีเงินติดกระเป๋าเขาขึ้นรถสองแถวค่ะครั้งนั้นเนี่ยเป็นแค่ครั้งเดียวในชีวิตเขาลงจากรถโดยที่ไม่จ่ายตังค์แล้วรถสองแถวคันนั้นก็บีบแต่เรียกซ้ำๆแต่เขาก็เลือกที่จะเดินจากไปมันเป็นแค่ครั้งเดียวที่เกิดขึ้นแต่เขาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นครั้งเดียวในชีวิตก็จริงแต่เขาไม่เคยลืมความรู้สึกนั้นเลยแล้วช่วงเวลาผ่านไปตอนนี้เขาโตขึ้นเขาก็เอาเงินค่ารถสองแถวณปัจจุบันนะคะเหน็บไว้ตามรถเหมือนเป็นการขออภัยความรู้สึกผิดในใจของเขาในวัยเด็กณตอนนั้นไปสิ่งที่เกิดขึ้นเราอาจจะไม่ได้รู้สึกผิดกับเรื่องที่มันต้องยิ่งใหญ่อะไรขนาดนั้นนะคะเราอาจจะรู้สึกผิดกับเรื่องเล็กๆที่บางคนอาจจะไม่มีวันเข้าใจว่าแกจะมาคิดมากเรื่องนี้ทำไมแต่มันเรื่องใหญ่สำหรับเรามากๆเลยนะนี่อยากยกตัวอย่างไหม
1: เป็นความวัยเด็กของเราที่เราควบคุมตัวเองยังไม่ได้แล้วสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นตอนนั้นอะเราเข้าใจฟีลของเด็กว่าถึงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันมีแต่การนึกว่ามันเป็นสิ่งที่สนุกสนานเรายังไม่รู้ผลกระทบของการที่แบบว่าถ้าทำสิ่งนี้ไปเนี่ยคนนี้จะเสียใจคนนี้จะเจ็บปวดมันก็จะมีความไม่ระมัดระวังในการที่แสดงออกอย่างเช่นแบบไปแกล้งหมาอะไรแบบเนี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยน้องน่าสงสารขึ้นมาตอนที่เราโตแล้วเราผ่านมันมาระดับหนึ่งแล้วแต่ตอนนั้นเรายังแบบเรียกว่าอะไรพลังงานมันเกิน
0: นี่เป็นคำถามในใจของพราวอย่างหนึ่งเหมือนกันนะไม่มั่นใจว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมบางท่านจะเคยมีอาการแบบนี้ไหมแต่พราวว่าเด็กบางคนที่มีอาการนี้ค่ะเขาก็อธิบายตัวเองไม่ถูกไม่แน่ใจว่าที่ยี้พูดมาเนี่ยอาจจะใกล้เคียงเคสกันหรือเปล่าเพราะว่าในวัยเด็กเนี่ยคือเราก็เป็นคนรักสัตว์นะแต่เราก็ไม่รู้ทำไมนะตอนนั้นเราเจอแมวจรจัดคือพยายามจะหาทางแกล้งเอาเข้าจริงๆนะตอนนั้นก็ไม่เข้าใจว่าแกล้งมันทำไมนะมันเหมือนรู้สึกแบบอยากจะทำอะไรสักอย่างกับพวกมันอะแล้วตอนนั้นคือเราจำได้ว่าสายตาของแมวตัวนั้นอะคือมันกลัวว่าเด็กจะทำอะไรแต่พอมาถึงตอนโตเด็กก็สงสัยว่าเราจะไปแกล้งมันทำไมในเมื่อมันก็ไม่ได้ทำอะไรเราแล้วมันก็เป็นแค่สัตว์ตัวเล็กๆอ่ะไม่รู้ยีเป็นแบบนั้นเหมือนกันหรือเปล่า
1: เป็นแต่ว่าตอนเนี้ยพอโตมาก็เริ่มตอบตัวเองได้ว่าตอนนั้นน่ะเราทำไปทำไมเพราะว่าณตอนนั้นน่ะเราไม่ได้เข้าใจความกลัวของแมวหรือสัตว์ที่เราเล่นด้วยว่ามันเจ็บมันเป็นอย่างไรณตอนจังหวะนั้นน่ะเราคิดแค่ว่าเอ้ยถ้าเราทำแบบเนี้ยผลตอบรับมันน่าจะออกมาแบบนี้มันน่าจะเป็นทรงว่าถ้าสมมติเราวิ่งไล่แมวเนี่ยแล้วก็คิดว่าแมวจะวิ่งเล่นกับเราหรือเปล่าบางทีอาจจะเป็นภาพนั้นก็ได้นะแต่ไม่มีไม่ได้มีการคิดว่าเอ้ยพอเราวิ่งไล่เขาอะเขารู้สึกหวาดกลัวแล้วเขาจะวิ่งหนีไปเราแค่อาจจะนึกภาพเหมือนตอนที่เราดูการ์ตูนว่าแบบเอ้ยพอถ้าเกิดทำแบบนี้สิ่งนี้จะหันมาสนุกเล่นกับเราเสมอไปในขณะเดียวกันเราก็รู้สึกว่ามันเป็นการทดลองทำอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยทำในสิ่งที่เรารู้สึกว่าถ้าเราทำแบบนี้ล่ะถ้าเราทำแบบนี้ล่ะจะผลออกมาเป็นอย่างไร มันคือวัยกำลังเรียนรู้รีแอคชั่นกลับมาของแต่ละบุคคลว่าถ้าทำสิ่งนี้คนนี้รู้สึกไม่ชอบคนนี้รู้สึกชอบถูกใจไม่ถูกใจกว่าคนเราจะเข้าใจในกระบวนการตรงนี้มันก็คือเกิดความผิดพลาดไปได้หลายๆอย่างและณปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังเกิดอยู่เรียกได้ว่าคนทุกคนอ่ะทดลองทำทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตอ่ะแค่ขึ้นอยู่กับว่าเราอ่ะไปทำสิ่งที่มันกระตุ้นหรือกระทบกระเทือนบาดแผลของใครหรือเปล่าบางทีคำพูดที่คนส่วนรวมคนส่วนใหญ่พูดออกมาแล้วแบบไม่ได้คิดว่าเออมันเป็นเรื่องใหญ่แต่มันใหญ่สำหรับคนอีกคนหนึ่งที่ฟังอยู่เออเพราะงั้นเนี่ยมันก็เลยมีแนวโน้มว่าคนเราอ่ะมักจะทำผิดพลาดกันได้เสมอโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าเราได้ทำอะไรกระทบหัวใจของใครหรือเปล่า
0: เคยได้ยินเรื่องนี้ไหมที่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเวลาเราทำอะไรสักอย่างแล้วคนอื่นไม่ชอบเราอ่ะมันไม่ใช่ปัญหาของเรานะมันเป็นปัญหาของเขาคำพูดคำนี้ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมันเป็นจริงนะเพราะว่าการที่ใครสักคนจะไม่ชอบเราอ่ะค่ะมันไม่ใช่ว่าเขาไม่ชอบเราจริงๆแต่เขาอ่ะมองเห็นตัวเขาเองข้างในตัวเราอ่ะเอางี้ให้ทุกคนนึกถึงคนที่เราไม่ชอบจากนั้นให้นึกว่านิสัยอะไรในตัวเขาที่เราไม่ชอบแล้วลองนั่งนึกดีๆค่ะว่านิสัยนั้นน่ะในตัวเราอ่ะมันอยู่ตรงไหนมันจะมีบางครั้งค่ะที่เราเนี่ยฟังเพื่อนบ้านหรืออาจจะฟังเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนของเราเนี่ยแบบบางคนอาจจะรู้สึกว่าทำแบบนี้ในใจแบบนี้ไม่ดีเลยแล้วก็มาหาแนวร่วมอาจจะเราเนี่ยแหละเป็นแนวร่วมที่ดีที่สุดในสายตาเขาเนี่ยคนนั้นนะมันทำอย่างนี้กับฉันมันต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนี้ทำไมเขาคิดอย่างนั้นทำไมเขาคิดอย่างนี้นะบางครั้งเราก็จะอืมแต่ในใจคือมันมีปัญหาอะไรหรอฉันไม่ได้คิดอะไรอย่างนั้นเลยมันไม่ดีเลยแล้วก็มาหาแนวร่วมอาจจะเราเนี่ยแหละเป็นแนวร่วมที่ดีที่สุดในสายตาเขาเนี่ยคนนั้นนะมันทำอย่างนี้กับฉันมันต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนี้ทำไมเขาคิดอย่างนั้นทำไมเขาคิดอย่างนี้นะบางครั้งเราก็จะแต่ในใจคื

0: ขาแสดงออกมา
1: อะไรแบบนั้น
0: ทีเราอาจจะเคยมีความคิดนั้นก่อนที่เราจะรู้สึกว่าถ้าตามหลักเหตุผลและศีลธรรมหรือนู่นนี่นั่นก็แล้วแต่มันคิดแบบนี้ไม่ได้แต่ว่าเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราได้คิดแบบนี้ไปแล้วเหมือนกันลึกๆแล้วเราละอายใจอะไรบางอย่างอยู่ข้างในเราไม่ชอบสิ่งนั้นอะในตัวเราแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะเข้มงวดกับตัวเองซึ่งเราอะได้บังคับตัวเองว่าฉันจะไม่คิดแบบนี้ไปแล้วแต่ในตัวเขาอะเราเห็นมันเกิดขึ้นมาแล้วมันเป็นสิ่งที่กระตุ้นสิ่งที่อยู่ในใจเราแล้วทำให้เรารู้สึกต่อต้านมัน
1: ล่าสุดไปเจอฉากหนึ่งในหนังเรื่องหนึ่งมาค่ะอันนี้ไม่แน่ใจว่ามาจากซีรีส์เรื่องไหนแต่น่าจะเป็นซีรีส์ต่างประเทศเกิดจากการที่รถสองคันเนี่ยเขาจอดใกล้กันมากเกินไปแล้วคู่กรณีฝั่งหนึ่งเป็นผู้หญิงอีกฝั่งหนึ่งเป็นผู้ชายผู้หญิงเนี่ยเขาก็เปิดประตูจะกำลังจะเข้ารถเนาะแต่ว่ามันแคบมากก็เลยเปิดประตูชนรถของคุณผู้ชายทีนี้ผู้ชายเขาก็เดินมาแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวคุณช่วยอยู่ตรงนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเรียกประกันผู้หญิงเขาก็ขอโทษเรียบร้อยแล้วแหละแต่ก็คือเขารู้สึกว่าขอโทษจริงๆเสียใจที่ทำให้มันเกิดรอยนะแต่ฉันต้องไปแล้วเพราะว่าฉันกำลังจะเข้างานผู้ชายก็ไม่ยอมก็แหมมันต้องเรียกประกันเนาะเพราะว่าคู่กรณีอยู่ตรงนี้แล้วก็โต้เถียงกันปรากฏว่าผู้หญิงเขาก็แทนที่จะรอเนาะเปิดประตูก็เปิดละใหม่แล้วก็คือเปิดแล้วก็เข้าไปในรถแล้วขับออกไปเลยผู้ชายก็กลายเป็นว่าโมโหก็เลยขับรถไล่ตามขับแบบกวดขับแบบจี้อันตรายมากๆไปตามทางด่วนผู้หญิงก็ตกใจกลัวมากพยายามโทรหาตำรวจโทรหาสามีทุกอย่างพอไปถึงที่นึงเนี่ยเขาก็ไม่สามารถหนีได้แล้วผู้ชายก็ลงมาจากรถแล้วก็เริ่มตะโกนเริ่มต่อว่าเขาคือพูดคำหยาบสารพัดใส่ผู้หญิงเลยเตะรถด้วยแล้วก็โทรหาใครก็ไม่รู้จากนั้นก็พูดเล่าเรื่องผู้หญิงเยาะเย้ยถากถางแล้วก็พูดคำหยาบดูถูกผู้หญิงแล้วผู้ชายก็ขับรถออกไปปรากฏรอบนี้จากตอนแรกผู้หญิงกลัวมากว่าฉันโดนไล่กวดโดนคนบ้าไล่กวดตอนนี้ผู้หญิงโมโหแทนแล้วผู้หญิงก็ขับรถไล่กวดผู้ชายต่อขับรถจี้จ่อตูดแล้วก็ตะโกนในรถบอกว่าใช่ฉันจะเป็นคนบ้านี่แหละแล้วก็ไล่กวดกันไปสิ่งที่พาวเห็นจากคลิปนี้มันทำให้รู้สึกเลยว่าเนี่ยคือการที่เราต่างไม่ยอมกันอะต่างฝ่ายต่างเห็นว่าอีกฝ่ายผิดอะแล้วก็ไม่ยอมให้อภัยซึ่งกันและกันไม่ยอมตกลงกันดีๆก็กลายเป็นการทะเลาะเบาะแว้งแล้วกลายเป็นปัญหาถ้าสมมติว่าตอนแรกเราเข้ามาคุยกันดีๆเนาะแล้วก็จบเรื่องราวนะตรงนั้นมันอาจจะเสียเวลาไปบ้างแต่ทุกอย่างมันก็จะคลี่คลายได้ง่ายๆไม่ต้องขึ้นลงขึ้นศาลไม่ต้องมีการสูญเสียทรัพย์สิน
0: ถ้าผู้หญิงเนี่ยยอมที่จะโทรหาทางที่ทำงานบอกเขาว่าแบบพอดีเจออุบัติเหตุค่ะขออนุญาตเข้างานสายหน่อยอะไรเงี้ยเรื่องมันจะจบตั้งแต่ตรงนั้นเลยคือไม่ลากยาวมาขนาดนี้ฝ่ายผู้ชายอ่ะถ้าอีกฝ่ายอ่ะรู้สึกขอโทษเขาจริงๆอ่ะเขาจะอยู่รอเพื่อเคลียร์และรับผิดชอบเรื่องนี้ร่วมกันเพราะว่าคนที่ถูกทำให้เสียหายคือฝ่ายชายใช่ไหมแต่ว่านั่นแหละเขาก็มีตัวเลือกเหมือนกันว่าเขาจะปล่อยมันไปหรือว่าเขาจะทำแบบที่เล่ามาถ้าฝ่ายชายเลือกที่จะปล่อยไปปุ๊บเนี่ยก็สามารถที่จะจบเรื่องได้ทันทีเหมือนกัน
1: ตอนที่ดูคลิปนี้นะพาวคิดเหมือนยี้ก็คือว่าทำไมผู้หญิงไม่โทรไปแจ้งที่ทำงานแล้วก็เคลียร์ให้เรียบร้อยแต่พาวคิดว่าเนื้อหาในซีรีส์อ่ะมันน่าจะแบบมีเนื้อเรื่องก่อนหน้านี้แล้วก็เนื้อเรื่องหลังจากนี้อีกอ่ะเพราะว่าในคอมเมนต์นะทุกคนว่าผู้ชายฉันก็เลยงงว่าทำไมกันน่ะคือซีรีส์เรื่องนี้ไม่ได้ไปตามดูว่ามันคือตอนไหนเรื่องอะไรยังไงซึ่งนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่เอามาพูดได้อีกเหมือนกันว่าบางครั้งเนี่ยเรื่องราวของตัวละครที่มันดำเนินมาก่อนหน้ามันก็เหมือนชีวิตของคนเราที่ก่อนหน้านี้เขาไปเจออะไรมาบ้างก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วมันก็ทำให้คนที่รู้เรื่องราวและไม่รู้เรื่องราวเนี่ยตัดสินไปคนละอย่างเหมือนกันอย่างที่เล่าไปเมื่อกี้เราก็รู้สึกว่าเอ้ยผู้หญิงเป็นฝ่ายผิดนะแต่ว่าทำไมในคนในคอมเมนต์บอกว่าผู้ชายเป็นฝ่ายผิดเอ้าเอ้ยมันแปลกๆนั่นอาจจะต้องแบบดูมูลเหตุที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ด้วย
0: อ๋อมีเรื่องเล่ามากกว่านั้น
1: เราก็ไม่รู้เลยอ่ะ
0: ยี่เห็นตรงกับพาว

0: เพราะว่าได้รับข้อมูลแบบเดียวกัน
1: ใช่ใช่อาจจะเป็นเพราะว่าพาเป็นคนเล่าด้วยก็เลยจะค่อนข้างเอนไปทางฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็เลยรู้สึกว่าเออชีวิตสังคมบางทีมันก็เป็นอย่างนั้นนะเกิดเรื่องราวหนึ่งขึ้นก็ต้องมีการแก้แค้นตามจริงพาเป็นคนหนึ่งที่ตั้งคำถามมาตลอดแล้วว่าคนเราจะแค้นกันไปเพื่ออะไรเพราะว่าถ้ามาคิดดูการแก้แค้นเนี่ยมันก่อให้เกิดแต่เรื่องอะไรที่มันน่าเศร้าเสียใจและมีแต่ความรุนแรงทั้งนั้นเลยนะการแก้แค้นบางทีมันก็ไม่ได้มาในรูปแบบของการทะเลาะวิวาทบางครั้งมันก็มาในรูปแบบของธุรกิจหรือในครอบครัวได้เหมือนกันซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีเลยมันก็จะเข้าสู่เนื้อหาของวันนี้ค่ะการอภัยนั่นเองบางครั้งเรารู้ว่าใครสักคนเนี่ยค่ะทำเรื่องแย่มากๆบางคนนี่ไม่ควรจะให้อภัยด้วยซ้ำเอาตามตรงพาวกลัวเหมือนกันนะที่จะพูดเรื่องนี้ออกไปมันเหมือนกับเวลาที่มันเกิดเรื่องราวขึ้นแล้วทำคนทั้งประเทศเดือดนักปกป้องสิทธิมนุษยชนก็ออกมาแล้วก็ปกป้องไม่ว่าจะเป็นทั้งเหยื่อแล้วก็เป็นผู้ร้ายอะไรทำนองเนี้ยคือการที่พวกเขาออกมาเนี่ยมันไม่เชิงว่าผู้ต้องหาเนี่ยไม่สมควรได้รับโทษพวกเขาสมควรได้รับโทษในสิ่งที่เขากระทำก็จริงแต่ว่ามันควรมีหนทางมีช่องว่างบางจุดให้เขาสามารถกลับตัวได้ด้วยถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าเอ้ยคนคนนี้มันกลับตัวไม่ได้แล้วมันไม่มีทางกลับใจได้เลยจริงๆในมุมมองของพราวมองว่ามนุษย์ก็ยังเป็นมนุษย์อะค่ะมนุษย์มีโอกาสที่จะกลับตัวเปลี่ยนหัวใจของตัวเองได้เมื่อวันหนึ่งที่เขาพร้อมเรารู้แหละว่าในโลกนี้มันมีอาการทางจิตมันมีความบิดเบี้ยวที่เกิดขึ้นจากการที่เราขาดความรักการที่เราถูกกดขี่การที่เราถูกเลี้ยงดูมาอย่างบิดเบี้ยวมันทำให้ความคิดของเราเบี้ยวตามไปด้วยเราอยากให้คุณผู้ฟังเข้าใจเพิ่มเติมว่าการที่เราจะให้อภัยใครสักคนนะคะมันไม่ได้หมายความว่าเราพูดขึ้นมาว่าอภัยเขาเถอะอโหสิกรรมเขาเถอะแล้วทุกอย่างมันจะผ่านไปเลยบางคนอาจจะทำได้มันเรียกว่ามันเป็นบุญกุศลของเราเหมือนกันนะที่ให้มันผ่านไปเถอะแล้วมันก็ผ่านไปจริงๆไปเห็นข้อความในเน็ตมาเขาบอกว่าการปล่อยวางไม่ต้องไปปล่อยวางแต่ให้ปล่อยไปเลยถ้าคิดอย่างนั้นได้มันก็ดีนะคือก็ปล่อยไปเลยไม่ต้องคิดไม่ต้องมาวิเคราะห์อะไรทั้งสิ้นสำหรับคนที่ปล่อยได้จริงๆนะคะแต่ก็ก่อนหน้านี้พราวเคยบอกว่าถ้าหากเราจะปล่อยวางเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราจะต้องปล่อยอะไรเราถึงปล่อยได้แต่ถ้าหากเราไม่ต้องทำความเข้าใจมันแล้วมันปล่อยไปได้เลยก็เอาเถอะสบายใจแล้วไม่ต้องไปซีเรียสกับมัน
0: ยี่เคยไปได้ยินมาจากเรื่องนึงเกี่ยวกับเรื่องของการให้เขาบอกว่าทำบุญถวายอาหารหรือการทำทานก็คือการให้การให้มีได้หลายอย่างไม่ใช่แค่เอาของให้เอาเงินให้แต่จะมีทั้งการให้ความรู้วิทยาทานแล้วก็อภัยทานคือการให้อภัยในหลักตรงนี้ของทางพุทธศาสนาที่พวกเรารู้จักกันการให้อภัยมันคือการให้การให้เนี่ยหมายถึงเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะให้หรือเราจะไม่ให้ถ้าเกิดเราไม่ให้เรามีความผิดไหมก็ไม่ผิดแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกที่จะให้แล้วมันดียังไงกับตัวเรามันปลดล็อกอะไรบางอย่างการให้อภัยมันจะทำให้เราอ่ะได้เป็นอิสระจากการที่เราอ่ะยึดบางอย่างเอาไว้กับจิตใจจากอารมณ์ของเราสมมติว่าถ้ามีคนคนหนึ่งอ่ะเดินมาแล้วก็เดินกระทบชนไหล่เราปึ๊บเขาหันมาขอโทษเราก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้าเกิดเขาชนปึกแล้วเขาไม่สนใจเขาเดินผ่านไปเลยเราอาจจะเกิดความขุ่นเคืองในใจว่าโอ๊ยทำไมคนนี้นิสัยไม่ดีเลยทำไมถึงแบบมาชนเราไม่แบบแสดงออกถึงความรู้สึกแบบผิดหรือจะรับผิดชอบอะไรบางอย่างความโกรธของเราอ่ะมันก็อาจจะอยู่ที่อีกฝ่ายอ่ะเขาจะชดใช้อะไรให้เราแล้วเขาไม่ได้ชดใช้ถ้าเกิดว่าเขาชดใช้หรือเขาขอโทษมาบางทีมันอาจจะจบได้เร็วก็จริง แต่ในเคสปัจจุบันนะคะที่มันเกิดขึ้นมันมักจะเกิดจากการที่มันเกิดขึ้นโดยที่เราโดนทำร้ายไปแล้วอะแล้วมันถูกทิ้งลืมเอาไว้มันเลยทำให้เราอะยังมีอารมณ์สะสมฝุ่นค้างเอาไว้ในหัวใจเราว่าฉันไม่โอเคกับสิ่งนี้ฉันต้องการให้ใครสักคนหนึ่งอะมาทำให้ฉันอะหายโกรธตรงนี้หรือจะเป็นเจ้าตัวเองก็ได้มาขอโทษฉันหรือบางทีอาจจะเกิดความคิดว่ามาขอโทษฉันก็ไม่ให้อภัยหรอกอะไรแบบนี้อยู่ลองมองไปแบบทั้งชีวิตเราอะมีร้อยปีอะมีเรื่องเกิดเหตุขึ้นประมาณวันสองวันหรืออะอาจจะเดือนนึงแต่มันคือกี่เปอร์เซ็นต์ของทั้งชีวิตเราอะคะที่เราใช้ชีวิตอยู่ทั้งหมดเราเอาส่วนตรงนั้นอะที่เราอะรู้สึกโกรธนะตรงนั้นอะติดยาวกับตัวเองไปตลอดทั้งชีวิตแล้วมันเกิดความสุขหรือเปล่าหรือว่ามันเกิดเป็นความทุกข์ใจในระหว่างทางตรงนั้นถ้าเราลองชั่งน้ำหนักดูแล้วเราจะรู้สึกว่ามันไม่คุ้มที่จะโกรธเลยใช่ไหมคะทีนี้การให้อภัยอ่ะมันก็เลยกลายเป็นทางเลือกเพราะว่าถ้าเกิดคุณเลือกที่จะให้อภัยความสุขก็จะเกิดที่หัวใจของคุณเองคุณจะได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระแต่ถ้าเกิดว่าคุณเลือกที่จะไม่ให้อภัยมันก็จะจมอยู่อย่างนั้นอ่ะไปตลอดทั้งชีวิตซึ่งมันส่งผลอะไรกับชีวิตบ้างสิ่งที่ส่งผลกับชีวิตของการที่เราให้อภัยได้นั่นคือเราสามารถที่จะก้าวไปข้างหน้าได้อย่างดีมากขึ้นเราจะสามารถเริ่มต้นใหม่ได้มากขึ้นในขณะเดียวกันถ้าเกิดเราผูกมัดสิ่งเหล่านี้ไว้ในหัวใจเราเนี่ยไม่อยากจะใช้คำนี้เลยกลัวว่าทุกคนจะรู้สึกโดนกระทบกระทั่งแต่มันคือความจริงตรงที่ว่าเราจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนใจแคบหรือเปล่ามันจะทำให้เรามองมุมต่างๆอ่ะแคบลงหรือเปล่ามันจะบีบให้เรารู้สึกว่าอะไรเราก็ไม่ยอมอย่างเดียวหรือเปล่าซึ่งพอมันเป็นแบบนั้นอ่ะทางเลือกที่เรามองเห็นในอนาคตเราอ่ะมันก็จะเหมือนรู้สึกเหมือนโดนบีบตามไปด้วยไหมคะแล้วแต่คนเนาะบางทีอาจจะเกิดแค่เฉพาะว่าเป็นเรื่องของคนนี้หรือเป็นเรื่องของคนนี้ซึ่งไม่เกี่ยวกับที่ฉันจะใช้ชีวิตในอนาคตนะเรื่องของตรงนี้ฉันสามารถเอามาไปกองไว้ที่อื่นได้การให้อภัยอะค่ะมันต้องเริ่มมาจากใจของเราไม่ใช่การถูกบังคับเราต้องสมัครใจที่จะให้อภัยก่อนไม่ใช่มีคนมาบอกว่าต้องให้อภัยนะต้องให้อภัยนะแต่เรายังหาเหตุผลให้ไม่ได้เลยว่าฉันจะปลดล็อกความรู้สึกตรงเนี้ยของฉันได้ยังไงแล้วให้อภัยไปก่อนมันก็จะเป็นเรื่องยากมันไม่ได้ให้อภัยจริงมีคำถามเกิดขึ้นมาอีกถ้าเราให้อภัยเขาไปแล้วอะเราจะกลายเป็นคนอ่อนแอไหมอะอย่างเงี้ยเหมือนแบบมีคนมาเหยียบเท้าเราครั้งหนึ่งแล้วเราบอกไม่เป็นไรค่ะแล้วเขาก็มาเหยียบเท้าเราซ้ำอีกทีหนึ่งแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะอย่างนี้อ๋อจริงๆคือมันเป็นต้องแยกเคสคนละอย่างกันนะคะคือการที่เขามาเหยียบเท้าเราโอเคเราอาจจะให้อภัยเขาครั้งแรกแต่ในขณะเดียวกันอะเราต้องเกิดการระมัดระวังตัวเองเกิดขึ้นเพื่อไม่ให้เขาเหยียบเท้าเราซ้ำถ้าเขาจงใจเหยียบเท้าเราขึ้นมาแล้วเขาก็ขอโทษอย่างเดียวเพื่อให้เราให้อภัยเขาอะมันไม่มีประโยชน์การให้อภัยอ่ะไม่เท่ากับปล่อยให้คนอื่นมารังแกเราแก้กันเราให้อภัยเสร็จเนี่ยเราอยู่ร่วมกับคนนั้นอ่ะต่อได้ไหมหรือว่าให้อภัยเสร็จแล้วเราแยกจากเขาออกไปใช้ชีวิตของเราเราสามารถให้อภัยเขาได้โดยที่เราแยกไปใช้ชีวิตของเราได้มันก็มีอยู่สองคำก็คือการให้อภัยกับการคืนดีการให้อภัยเนี่ยก็คือการที่เราปล่อยวางเงื่อนไขเนี่ยไม่มีเลยเราสามารถทำได้ด้วยตัวเองที่ใจของเราแต่ถ้าการคืนดีอะค่ะมันจะเป็นเรื่องของคนสองคนเป็นเรื่องของทั้งสองฝ่ายเราต้องกลับไปสร้างความเชื่อใจใหม่กับเขาอีกฝ่ายนึงอะเขารู้สึกผิดแล้วเขาก็มีความคิดว่าฉันอยากกลับมาคืนดีกับเธอให้อภัยฉันได้ไหมแล้วเราก็ตอบกลับเขาไปประมาณว่าได้สิแต่ว่าเราอาจจะต้องสั่งสมความเชื่อใจกันขึ้นมาใหม่อีกครั้งนะเพราะว่าตอนนี้ฉันยังรู้สึกไม่โอเคอยู่เลยแต่มันก็ปล่อยรู้สึกปล่อยวางไปได้ระดับหนึ่งแล้วแหละ
1: ตอนที่ยีเล่าให้ฟังว่าเหยียบเท้าแล้วขอโทษแล้วก็เหยียบเท้าอีกแล้วก็ขอโทษคือที่หัวล้อไม่ใช่อะไรนะคือลูกชายเราเชื่อว่าทุกคนที่เคยเป็นคุณพ่อคุณแม่ทุกคนนะคะน่าจะเข้าใจโมเมนต์นี้ดีโมเมนต์ของการที่รู้สึกว่าเหยียบเท้าแล้วขอโทษครับเหยียบเท้าอีกรอบนึงขอโทษค่ะแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยคือกระทั่งเข้าปฐมปลายอ่ะถึงจะเลิกเหยียบเผลอๆบางคนก็ยังเหยียบอยู่เขาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมันอาจจะเป็นการแบบอยากจะถึงเนื้อถึงตัวอยากจะแสดงความรักกับแม่กับพ่อเป็นพิเศษหรือเปล่าก็ไม่รู้คือลูกชายเราเนี่ย เหยียบเท้าเก่งมากเป็นอะไรไม่รู้ชอบเหยียบเท้ามากเวลากอดก็ชอบเหยียบเท้าคืออ๋อแค่กอดอ่ะแค่เดินเข้ามากอดเฉยๆอ่ะได้ไหมไม่ต้องเหยียบเท้าแม่ได้หรือเปล่าเราก็นั่งอยู่เราก็หลบแล้วก็ยังจะเหยียบเท้าเราเวลานั่งกินข้าวนะก็ชอบแกว่งขามาโดนแกว่งขาไม่พอบางทีเอาขาแบบเลื้อยมาเกี่ยวคือเขาจะพอมั่นใจว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะต้องแบบมีโมเมนต์นี้ไม่มากก็น้อยบางคนอาจจะโอเคไม่มีอาการเยอะบางคนอาจจะไม่ทำเลยแต่ลูกชายพาวคือแบบสม่ำเสมอ7ปีแล้วก็ยังเหมือนเดิมนะคะกำลังจะเข้าปีที่8แล้ว
0: มันก็คือการขาดความตระหนักรู้แหละเพราะว่ามีคำหนึ่งที่จะยกขึ้นมาให้ซึ่งคิดว่าทุกคนน่าจะเข้าใจคำนี้กันเป็นอย่างดีมันคือคำว่าฝุ่นไม่เข้าตาใครใครไม่รู้เรื่องมันเกิดขึ้นณตอนนั้นอะลูกชายแค่เรียนรู้ว่าเฮ้ยแม่ไม่โอเคแน่ๆฉันต้องขอโทษไปเพื่อไม่ให้ฉันโดนว่าเขาเรียนรู้อยู่แค่นั้นเลยแต่ว่าสักวันหนึ่งเวลาที่เขาโตมาเขาจะได้เรียนรู้ว่าถ้าถูกทำสิ่งนี้เขาไม่ชอบเขาก็จะเรียนรู้ว่าเขาจะไม่ทำอะไรกับคนอื่น
1: ถึงแม้ว่าจะบ่นจะเจ็บจะอะไรอย่างเงี้ยก็ตามอะค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมแต่ว่าอันนี้อยากจะสื่อถึงลูกหลานทุกท่านละกันเราไม่ได้อยากจะพูดถึงคุณพ่อคุณแม่เนาะเพราะว่าพราวเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ยอมให้ลูกเหยียบเท้าสารพัดเรื่องก็บ่นก็ดุก็ว่าแต่ว่าอยากจะบอกถึงลูกหลานทุกคนรวมถึงตัวเองด้วยนะเพราะเราก็เป็นลูกหลานของใครสักคนเหมือนกันเรารู้สึกว่าการที่คุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยยอมให้อภัยเราครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าจริงๆนะถ้าเราไปทำกับคนนอกบ้านอ่ะอาจจะโดนเรื่องใหญ่ก็ได้เขาอาจจะไม่โอเคกับเราก็ได้นะแต่พ่อกับแม่เราก็คือวันไหนที่เรากลับไปที่บ้านเขาก็ยังคงจะถามแหละกินอะไรมาหรือยังหน้าบูดหน้าเบี้ยวนะโมโหมากกินอะไรมายัง เขาก็เป็นห่วงเขาก็พร้อมที่จะให้อภัยล่าสุดดูการ์ตูนเรื่องนึงกับลูกชายค่ะมันเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นแล้วมันพูดถึงการเดินทางของเด็กผู้ชายคนนึงตอนที่ดูเนี่ยคือให้ปอนมานั่งดูด้วยเพราะว่าเราไม่ค่อยเข้าใจมุมมองของเด็กผู้ชายเท่าไหร่แต่ในมุมมองของเด็กผู้ชายเนี่ยเขาจะมองว่าการที่เขาจะพยายามทำอะไรสักอย่างเพื่อคนที่เขาเห็นว่าสำคัญอ่ะมันเป็นเรื่องที่เขาพร้อมที่จะทุ่มสุดตัวจริงๆถ้าผู้ชายเห็นว่าคนคนนั้นสำคัญนะทีนี้มันก็มีช่วงหนึ่งที่น้องผู้ชายเนี่ยเขารู้สึกไม่โอเคกับคุณพ่อมากๆแล้วเขาก็ไม่อยากจะคุณพ่อไม่อยากอธิบายอะไรสักอย่างให้คุณพ่อฟังเลยมันมีความแบบออกจากบ้านโดยกระทันหันมากๆที่บ้านก็เป็นห่วงมากว่าเกิดอะไรขึ้นไหมสุดท้ายเนี่ยคนที่มาช่วยน้องไว้เขาไม่ได้บังคับนะเขามาพูดกับน้องดีๆ ด้วยซ้ำว่าบางครั้งมันก็อาจจะมีเรื่องราวไม่ลงรอยกันบ้างในครอบครัวแต่ยังไงซะก็โทรไปบอกเขาหน่อยว่ายังสบายดีอยู่เดี๋ยวอะไรเรียบร้อยแล้วก็ค่อยกลับบ้านปรากฏว่าน้องคนนั้นก็โทรศัพท์โทรไปบอกที่บ้านว่ายังปลอดภัยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับบ้านเองจังหวะนั้นตอนที่ดูการ์ตูนเรื่องนั้นมันไม่ได้มีอะไรที่เรารู้สึกว่ามันเลวร้ายอาจจะเป็นเพราะว่าตัวผู้กำกับเนี่ยได้เขียนเนื้อเรื่องออกมาให้คนดูรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องคอขาดบาดตายเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ไม่แย่ถ้าเราจะโทรไปบอกคนที่บ้านว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ทำอะไรอยู่แม้ว่ามันจะแย่หรือร้ายแรงแค่ไหนที่บ้านจะโกรธหรือเป็นห่วงมากมายแค่ไหนก็โทรไปบอกเขาเถอะสารตรงนี้ที่โผล่ออกมาในการ์ตูนเนี่ยพาก็เลยใช้โอกาสในการหันไปบอกลูกชายว่าถ้าโตแล้วแล้วหายไปไหนอะไรยังไงอ่ะก็โทรมาบอกแม่กับพ่อหน่อยแล้วกันนะคือเราไม่ได้คิดเผื่อว่าเขาจะไปสร้างปัญหาอะไรใหญ่โตแต่แค่มันเป็นจุดเล็กๆจุดนึงที่เราคาดหวังว่าถ้าหากว่ามันเข้าไปในสมองของเขาเขาจะจำได้ในวันที่อาจจะเกิดปัญหากับที่บ้านหรือที่ทำงานหรือกับใครสักคนแล้วเขาจะได้นึกถึงว่าโทรหาแม่หน่อยแล้วกันอะไรทำนองนั้นค่ะ
0: ยังไงเป็นเด็กอ่ะมีสิทธิ์ทำผิดได้อีกมากมายตลอดเวลา ซึ่งพ่อแม่ก็ไม่ได้มานั่งแบบบอกว่าเออเธอทำผิดอย่างนี้กับฉันเธอทำให้ฉันเสียใจแบบนี้แบบนั้นพ่อแม่ก็แค่มองว่าแบบจะเลี้ยงลูกยังไงให้แบบโตขึ้นมาให้เป็นคนที่ดีให้เป็นคนที่มีประสิทธิภาพสามารถเลี้ยงดูแลตัวเองได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะเห็นภาพว่าแบบพ่อแม่ให้อภัยบ่อยครั้งที่น่าหวั่นใจของช่วงเนี้ยยุคนี้หน่อยก็คือลูกๆอ่ะหลายๆบ้านมันจะแสดงออกถึงความที่ว่าเวลาพ่อแม่ทำพลาดอ่ะเขาจะมองว่าทำไมพ่อกับแม่ทำแบบนี้โตแล้วอ่ะอะไรแบบเนี้ยแต่ไม่มีเคยมีใครมองว่าพ่อแม่ก็มือใหม่หมดทุกคนนะพ่อแม่ก็ยังมีสิทธิ์ทำพลาดได้เหมือนกันเออทุกคนมีสิทธิ์เรียนรู้และทำพลาดกันได้ตลอดทั้งชีวิตเพราะงั้นเนี่ยแม้กระทั่งเรื่องราวที่ว่าเราควรให้อภัยกับคนอื่นด้วยที่ไม่ใช่แค่ลูกหลานอ่ะเพราะว่าเพราะเป็นลูกหลานเราเลยเข้าใจว่าเขามีสิทธิ์ทำพลาดตลอดชีวิตแล้วทำไมเราไม่คิดแบบนี้กับคนอื่นบ้างแต่ทีเนี้ยมันขึ้นอยู่กับว่าปัญหาตรงนั้นอ่ะมันร้ายแรงมากหรือน้อยสำหรับคนคนหนึ่งที่จะทนรับไหวอันนี้ก็จะไม่ได้บังคับว่าเออต้องมานั่งคิดแบบนี้กันทุกคนนะคะยี่อ่ะนับถือใจก็คือจำเคสของข่าวที่มีเด็กรัสเซียสองคนมาเที่ยวได้ไหมคะแล้วก็ถูกปล้นถูกฆ่าอย่างน้อยๆเนี่ยตรงนั้นคนที่เป็นแม่ก็คือแสดงทัศนคติที่ค่อนข้างจะดีออกมาคือถามว่าเขาเสียใจไหมเขาเสียใจแหละที่เขาสูญเสียลูกแต่ว่าในขณะเดียวกันอะความคิดเขาไม่ได้อยู่ในเชิงว่าฉันจะต้องแบบฆ่าฟันแกเขากลับใช้คำพูดออกมาประมาณว่าถือว่าลูกของเขาอะเป็นฮีโร่ที่ช่วยให้ไม่ต้องเกิดเคสเนี้ยกับคนอื่นขึ้นอีกในขณะเดียวกันกฎหมายก็คือกฎหมายเพราะว่าคนร้ายไม่สามารถที่จะแบบหลุดพ้นจากการที่เขาจะต้องรับผิดไปได้เขาควรจะต้องรับในสิ่งที่เขาได้ก่อเอาไว้แล้วก็ใช้เวลาที่เหลือในการที่จะสำนึกว่าเขาทำอะไรลงไปจริงๆมันก็อาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเขาเป็นคนที่สำนึกแล้วเราต้องให้อภัยหรือเปล่าบางทีเราก็ไม่อยากให้อภัยคนที่รู้สึกว่าไม่สำนึกใช่ไหมแต่เราก็ได้แต่หวังว่าในอนาคตอ่ะเขาจะคิดได้บางทีเราก็ขาดความระมัดระวังแล้วเราอ่ะก็ไปทำพลาดใส่คนคนหนึ่งซ้ำๆโดยที่เรายังไม่รู้จุดที่เราต้องแก้ไขกว่าเราจะรู้ตัวว่าเราต้องทำอย่างไรอ่ะบางทีคนคนนั้นอาจจะรู้สึกว่ามันปล่อยจนไม่น่าให้อภัยแล้วอ่ะมันปล่อยเกินอ่ะมันไม่โอเคอ่ะอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าถ้าสักวันหนึ่งเขาคิดได้ขึ้นมาคนที่เสียใจที่สุดอ่ะก็น่าจะเป็นเขานั่นแหละเพราะว่าเขารู้สึกว่าโอ้ฉันทำอะไรลงไปวะเนี่ยนั่นคือไม่ได้ตระหนักรู้อ่ะใช่อย่างที่บอกเข้าไปอ่ะมันสื่อกลับมาที่คำว่าฝุ่นไม่เข้าตาใครคนนั้นไม่เข้าใจ
1: อย่าให้มีครั้งที่สอง อย่าให้มีครั้งที่สาม ครั้งที่สี่นี่ไม่ควร
0: ใช่
1: จังหวะที่ยีบอกว่าพ่อแม่ไม่ควรทำพลาดอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกว่าก่อนที่จะมีลูกเนี่ยก็รู้สึกแบบทำนองนี้เหมือนกันนะแล้วก็มานึกขึ้นได้ตอนที่ยีพูดประโยคนั้นบวกกับสิ่งที่มันอยู่ในหัวก่อนหน้านี้ด้วยที่คนรุ่นเราละกันใช้คำว่ารุ่นเราเนี่ยแหละรุ่นเราเนี่ยเป็นรุ่นที่ไม่กล้ามีลูกมากๆเนาะตอนแรกก็เคยสงสัยแล้วก็คิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าสภาพแวดล้อมค่าครองชีพเป็นหลักที่ทำให้เราไม่ได้อยากมีลูกแต่อีกส่วนหนึ่งหลังจากที่พามีลูกนะก็ทำให้รู้ว่าสังคมเราเนี่ยมันค่อนข้างซีเรียสกับการที่เราจะต้องดูแลลูกมากเราไม่ได้รู้สึกว่าคนที่เฝ้ามองลูกของเราเป็นแค่เรากับญาติญาติแล้วคุณผู้ฟังผู้ชมมันรู้สึกเหมือนทั้งโลกอะค่ะกำลังเฝ้าดูเราอยู่ทั้งที่เขาอาจจะไม่ได้เฝ้าดูเรานะเราก็ไม่ได้เป็นดาราเซเลบเนาะแต่เราเนี่ยจะได้ยินคำพูดของคนมากมายเต็มไปหมดเลยถ้าเลี้ยงลูกแบบนี้นะลูกจะเป็นแบบนี้ถ้าเลี้ยงลูกแบบนั้นนะลูกจะเป็นแบบนั้นคนพูดเยอะมากแล้วก็จะมีคนมาวิจารณ์ว่าทำไมเลี้ยงลูกอย่างนั้นทำไมเลี้ยงลูกอย่างเงี้ยเนี่ยเลี้ยงมาอย่างนั้นเลี้ยงมาอย่างนี้มันจะทำให้เราเครียดไปโดยไม่รู้ตัวแล้วเมื่อกี้ก็เลยเข้าใจขึ้นมาว่าส่วนหนึ่งที่ทำให้คนรุ่นเราเป็นแบบนี้มันเป็นเพราะว่าช่วงของเราเนี่ยเป็นช่วงที่มีการวัดผลแบบชัดเจนมากๆไม่ว่าจะเป็นช่วงใดในชีวิตก็ตามมันทำให้เราเติบโตมากับการที่ต้องเรียนเก่งต้องเกรด4ต้อง1 2 3 4ในห้องเรียน มันเลยกลายเป็นว่ามันคือการปลูกฝังระบบที่ทำให้เรารู้สึกว่าคุณห้ามผิดอ่ะซึ่งจริงๆพาว่ามีคนส่วนใหญ่ที่รู้สึกเครียดกับการที่บอกกับตัวเองว่าฉันห้ามผิดฉันต้องเพอร์เฟกต์เสมอตลอดเวลาเนี่ยแล้วกลายเป็นว่าสิ่งที่เรารู้สึกว่าพ่อกับแม่เนี่ยบังคับให้เราต้องเพอร์เฟกต์ในห้องเรียนมาตลอดเราก็จะเผลอรู้สึกไปเองว่าทำไมพ่อกับแม่ทำผิดได้แต่ฉันทำผิดไม่ได้มันอาจจะเกิดจากสิ่งนี้ก็ได้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมส่วนหนึ่งมันก็คือการเลี้ยงดูมานั่นแหละค่ะถ้าพูดตามตรงก็มันก็เป็นเรื่องที่น่าหนักใจนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราเลี้ยงแบบนี้แล้วลูกเราจะเป็นยังไงณตอนนี้สภาพแวดล้อมที่โรงเรียนเป็นยังไงบ้างตอนนี้ลูกจะเจอใครพรุ่งนี้ลูกจะเจอใครจะเกิดปัญหาเหมือนในข่าวไหมสารพัดเรื่องไปหมดเลยแต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือทัศนคติของตัวเราความรู้สึกของเราที่จะสื่อไปถึงเขาการสื่อสารที่ส่งมอบความรู้สึกดีๆให้กันแล้วก็การให้อภัยเมื่อใดที่ลูกของเราอะค่ะรู้จักคำว่าให้อภัยหลายสิ่งหลายอย่างมันจะเบาขึ้นล่าสุดนี่เลยมันจะมีของชิ้นหนึ่งคุณผู้ฟังภาวะพันน่าจะมีรูปอยู่อินเสิร์ตขึ้นมาปึ้ง เอาเป็นว่ามันเป็นดินปั้นชิ้นหนึ่งละกันแล้วพาวเนี่ยพาลูกชายกับยี้ไปนั่งระบายสีดินปั้นชิ้นนี้มาเราก็รู้สึกภาคภูมิใจกับมันเนาะแล้วเราก็เอาไปวางไว้บนโต๊ะเราเนี่ยแหละแทนที่ทับกระดาษ แล้วก็รู้สึกแฮปปี้ทุกครั้งที่มันตั้งอยู่ตรงนั้นแล้วอยู่ๆวันนึงพาวทำงานอยู่บนโต๊ะลูกชายก็เดินมาแล้วก็บอกว่าแม่หนูขอดูหน่อยนะเราก็ไม่ได้คิดอะไรไงแล้วเขาก็หยิบไปบังเอิญว่าพาวใส่ถุงพลาสติกไว้แล้วก็ไม่นึกว่าเขาอ่ะจะหยิบขึ้นมาแล้วก็เทถุงพลาสติกเนี้ยตอนแรกอ่ะมันจะแปะสกอตเทปไว้แต่คือพาวหยิบมาใช้เรื่อยๆไงคะมันก็เขาก็เลยอาจจะไม่รู้ว่าแม่เอาออกมาแล้วมันก็เลยกลายสภาพเป็นแบบนี้3ส่วนเพราะว่าลูกทำตกแตกจังหวะที่ตกแตกก็คือแม่ช็อกไปแล้วลูกก็ช็อกคือพาก็ไม่ได้เป็นยอดมนุษย์คุณแม่ขนาดนั้นที่จะประมาณว่าเออลูกไม่เป็นไรหรอกแต่คือจังหวะนั้นมีอยู่มันก็คิดขึ้นมาได้ประมาณว่าเออช่างเถอะตะโกนไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรเราเองบางครั้งไม่บางครั้งอ่ะก็หลายครั้งถ้าคุณพ่อคุณแม่ทุกคนฟังก็น่าจะเข้าใจดีว่าเราว่าอาจจะเผลอวอยวายไปโดยอัตโนมัติแต่จังหวะนั้นก็คือหายใจเข้าลึกแล้วก็แบบเออช่างเถอะไม่เป็นไรอ่ะเก็บขึ้นมาแล้วก็รวบรวมหาเศษบนพื้นว่ามีเศษเซรามิกไหมเดี๋ยวมันตำเท้าระหว่างที่เก็บนะลูกชายก็พูดตลอดเวลาหนูขอโทษคุณขอโทษแม่อย่าโกรธคุณเลยนะคุณขอโทษคือพูดอยู่อย่างนั้นอะแล้วพราวเหรอพราวก็บอกว่าไม่เป็นไรลูกช่างมันแตกไปแล้วเขาก็คงจะรู้สึกผิดหนักกว่าเดิมอ่ะเพราะว่านี่คือไม่โมโหไม่โวยวายแต่เสียงอ่ะเศร้าไงว่าช่างมันเถอะมันแตกไปแล้วมันเชื่อไม่ได้แล้วแล้วก็พยายามมากคือเอาเศษชิ้นส่วนเซรามิกนั้นมาประกอบกันแล้วพยายามกดแล้วบอกว่าคุณซ่อมได้เดี๋ยวคุณซ่อมมันเองเดี๋ยวคุณเอากาวมาติดแม่เอากาวให้คุณหน่อยเขาก็แบบไม่เป็นไรลูกวางไว้ตรงนั้นแหละนะเดี๋ยวแม่จัดการเองคือตอนนั้นมันมีงานอยู่ด้วยก็เลยต้องรีบทำงานก่อนพ่อพูดตามตรงคือหนึ่งคือรำคาญด้วยเพราะว่าจะทำงานและสองก็คือเห็นใจลูกมากขอโทษไม่หยุดเลยแล้วก็สามก็รู้สึกว่าโอเคคงจะดีแล้วแหละที่ฉันก็ไม่ได้โวยวายแล้วเขาก็รู้สึกผิดจริงๆแต่ไอ้ที่แบบไม่เข้าใจเลยคือจังหวะที่ถามเขาว่าเออคราวหน้าก็ระวังเนาะคราวหน้าจะไม่ทำอีกแล้วครับพาวถามเขาว่าจะไม่ทำอีกแล้วหรอแต่มันเกิดขึ้นบ่อยนะเขาก็ชะงักไปเหมือนกับประมาณว่ามันเกิดขึ้นบ่อยจริงๆแหละเราก็เลยถามว่าแล้วมันจะเกิดขึ้นอีกไหมเขาก็บอกว่ามันอาจจะเกิดขึ้นอีกปัดโทษทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะ
0: แต่ก็ยังดีนะเขาตอบตรงไปตรงมาดีกว่าเขาโกหกว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วแล้วมันก็เป็นอ่ะก็อย่างน้อยเขาก็อาจจะพยายามลดมันลงอยู่อย่างที่บอกไปอ่ะเราต้องให้จังหวะในการเปลี่ยนแปลงของเขาด้วยเพราะมันไม่ใช่อยู่ดีๆเหมือนแบบกดสับสวิตช์ปุ๊บแล้วเขาจะแบบไม่ทำแล้วเย่
1: ใช่ใช่
0: เลยก
1: ็เด็กก็คือเด็กอ่ะเนาะ ส่วนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราให้อภัยเขาได้มันเป็นเพราะว่าเราเป็นพ่อแม่ด้วยแล้วพ่อแม่ที่ให้อภัยเขาได้หลักๆมันก็คือความรักความเมตตานั่นแหละค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมแต่จะเอาความรักของพ่อแม่มาเปรียบกับคนทั่วไปมันก็ยากเนาะแต่ก็ใช่ว่าจะทำไม่ได้ค่ะ
0: ก็อย่างที่พาวเล่าไปอ่ะในโลกเนี้ยจริงๆอ่ะไม่มีใครไม่เคยทําผิดหรอกไม่มีใครไม่เคยทําพลาดก่อนอื่นเลยที่เราจะคิดว่าเด็กอาจจะรู้สึกว่าคิดว่าตัวเองอ่ะเริ่มรู้ว่าตัวเองอ่ะทําอะไรผิดมั้ยอ่ะมันเริ่มมาจากพ่อแม่พ่อแม่จะต้องเป็นตัวอย่างในการที่เวลาทําอะไรผิดพลาดจะต้องยอมรับผิดและขอโทษให้เป็นลูกก็จะเรียนรู้ว่าสิ่งเนี้ยมันผิดนะมันไม่โอเคนะเพราะอะไรมันคือการซึมซับเหมือนกับการที่เราได้เห็นแบบพ่อแม่ดูแลปู่ย่าตายายการที่พ่อแม่ทำพลาดพ่อแม่ก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งพ่อแม่ขอโทษเป็นทำให้ลูกอ่ะสามารถที่จะมองได้ว่าตัวเขาเองก็ทำผิดพลาดแล้วเขาก็ขอโทษคนอื่นแล้วเขาจะรู้จักการให้อภัยคนอื่นด้วยเพราะว่าทุกวันเนี้ยคนเราทำพลาดกันไปทุกแห่งหนไม่มีใครไม่เคยทำพลาดแล้วเราต่างคนต่างอยากจะได้รับการให้อภัยบางทีมีทั้งเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วแล้วเราได้รับการอภัยแล้วแล้วเราพยายามปรับไม่ทำแล้วกับเรื่องที่เราทำผิดพลาดไปหนักมากโดยที่เราเองก็ยังรู้สึกค้างคาอยู่ในใจและไม่มีคนที่จะอยู่ให้อภัยเราตรงนั้นแล้วเพราะงั้นเนี่ยถ้าเกิดขึ้นได้เรารู้สึกว่าเราเองก็อยากได้รับการอภัยจากคนอื่นๆเราก็ควรเป็นคนให้อภัยคนอื่นเหมือนกันอันนี้คือความคิดของดีนะส่วนตัวแต่ว่าที่เหลือจะเป็นสิทธิส่วนบุคคลในการคิดของแต่ละคนแล้วว่าทำไมเราถึงอยากให้อภัยหรือไม่อยากให้อภัย
1: มีครั้งหนึ่งที่คนคนหนึ่งเนี่ยเคยทำให้พาวรู้สึกแย่มากๆทุกคนเนี่ยน่าจะเคยมีช่วงเวลาที่เราย้อนกลับไปนึกถึงคนที่เราไม่ชอบหรือช่วงเวลาที่เรารู้สึกแย่มากๆแล้วเราก็เอาความรู้สึกในช่วงเวลานั้นมันกลายเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีขึ้นมาตอนนั้นต้องบอกว่าอยู่ดีๆก็รู้สึกท่วมท้นทางอารมณ์ขึ้นมามากๆแล้วลูกชายน่าจะสังเกตเห็นก็เลยถามว่าแม่เป็นอะไรพราวก็เลยตัดสินใจที่จะพูดตรงๆกับลูกเลยว่าคุณแม่โกรธคนคนหนึ่งมากแม่ไม่รู้จะทำยังไงดีแม่โมโหเขามากคุณถามคำแรกว่าอะไรปะคุณหรือเปล่าหรือว่าไม่ใช่ลูกคนอื่นเขาถามย้ำมา3รอบว่าไม่ใช่คนใช่ไหมเอ็นดูมากเลยบอกไม่ใช่คนอื่นคนอื่นจริงๆก็เลยถามว่าแม่โมโหแม่โกรธมากเลยแม่ควรทำยังไงดีขุนก็เลยตอบแบบเด็กๆอะว่าแม่ก็ไม่ต้องไปทำอะไรกับเขาก็เลยบอกว่าแต่แม่ต้องไปเจอเขาเนี่ยสิขุนก็คิดแล้วก็บอกว่าแม่ก็ไม่ต้องคุยกับเขาก็เลยบอกว่าเวลาแม่เจอหน้าไม่อยากจะต่อยเขาสักทีขุนบอกไม่ได้เลยนะห้ามทำเด็ดขาดความน่ารักของเด็กอยู่ตรงนี้แหละห้ามทำเด็ดขาดเลยแม่ก็อย่าไปคุยกับเขาและอย่าไปยุ่งกับเขาด้วยทีเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเราไม่ยุ่งกับเขาเราไม่ต้องไปวุ่นวายกับเขาเราก็จะไม่เกิดปัญหาถูกไหมแต่มันมีปัญหาในใจของเราเสมอเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกเครียดกับเราเลยก็ได้เขาอาจจะแบบใช้ชีวิตของเขาตามปกติแต่คนที่เครียดคือตัวเราเองอะ
0: ใช่
1: มันมีอยู่วันหนึ่งที่เขารู้สึกว่าไม่ไหวแล้วไม่อยากคิดถึงเรื่องเขาไม่อยากจะมานั่งหงุดหงิดไม่อยากคิดอะไรอีกเลยแล้วก็ไปเจอข้อความหนึ่งเป็นภาพที่ตัดต่อโดยใช้เสียงเหมือนเสียงบทสวดอะแต่ทำให้เป็นดนตรีแล้วก็เป็นภาพเหมือนพระพุทธเจ้าเนาะการให้อภัยไม่ใช่เพราะเขาสมควรได้รับการให้อภัยแต่เพราะใจของเราสมควรได้พบความสงบพอเจอข้อความนี้นะรู้สึกได้เลยว่าฉันควรเลิกโมโหเขาได้แล้วฉันควรเลิกเกลียดเขาได้แล้วแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าไม่อยากคิดถึงเรื่องเขาแล้วไม่อยากจะมานั่งหงุดหงิดโมโหอีกต่อไปแล้วหลังจากนั้นมันก็ใจมันก็เบาขึ้นค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมแล้วความน่า Amazing หลังจากนั้นคือ มันเหมือนเราผ่านบททดสอบเรื่องการโมโหเขาเรียบร้อยแล้วอะเสร็จปุ๊บนะมันมีโอกาสที่ทำให้เราสองคนน่ะมานั่งคุยกันแล้วปรับความเข้าใจกันกลายไปว่าณตอนเนี้ยมันไม่ใช่แค่ปล่อยวางอ่ะมันคือให้อภัยและเข้าใจเขาแล้วแล้วตอนนี้คือเรารู้สึกเหมือนว่าความสัมพันธ์มันกลับมาดีขึ้นเลยอืมเป็นการแชร์
0: น
1: ั่
0: นค
1: ือ
0: การคืนดี
1: ใช่นี่คือการคืนดีที่รู้สึกว่ามันเกิดแบบมันคือการคืนดีจริงๆที่เกิดขึ้นในชีวิตซึ่งกระบวนการตรงเนี้ยไม่ได้ใช้เวลาแค่เดือนนะคะกระบวนการตรงเนี้ยกว่ามันจะสำเร็จอะประมาณ3ปีได้อะกว่ามันจะสำเร็จนะกว่าจะปล่อยวางกว่าจะให้อภัยกว่าจะแบบคุยกันได้อืม
0: เข้าใจเลยเดี๋ยวก็จะมีตัวอย่างอีกเคสหนึ่งก็คือ เรายังต้องใช้เวลาอยู่ร่วมกับเขาเนี่ยในทุกๆวันแล้วเราก็ต้องให้อภัยเขาทุกวันเลยเพราะว่าเขาทำเขาเราโกรธทุกๆวันโอ้ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าการให้อภัยได้ไหมถ้าสมมติว่าเราให้อภัยเขาละแต่เรารู้สึกว่าฉันไม่ชอบเขาอยู่ดีอ่ะฉันยังรู้สึกฉันไม่ชอบที่เขาเป็นแบบเนี้ยแล้วเขายังทำให้ฉันเดือดร้อนเรื่องนี้อยู่ดีการให้อภัยอ่ะมันคือกระบวนการไม่ใช่การสับสวิตช
1: ์
0: แค่แบบเปิดปิดก็ให้อภัยอะไรแบบเนี้ยแต่กระบวนการตรงนั้น
1: อ
0: ่ะมันคือการที่เราให้อภัยเขาไปแล้วแต่พอเราย้อนกลับไปนึกถึงเรื่องนั้นอ่ะมันยังไงมันก็เป็นแผลเป็นแผลเป็นที่เราหันกลับไปมองปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าโอ๊ยโกรธแต่ก็ช่างมันเถอะอะไรอย่างเงี้ยโอ้ไม่เป็นไรให้อภัยไปแล้วก็ปล่อยมันไปแล้วก็กลับไปเหมือนเดิมไปสู่วันใหม่เจอหน้าแล้วเขาก็ทำพฤติกรรมเดิมใส่เราโดยที่เราอาจจะเคยพูดกับเขาตรงๆไปแล้วแต่เขาไม่รู้ตัวหรือว่าพยายามอาจจะพยายามเปลี่ยนแล้วแต่ไม่รู้ตัวว่าแบบเอ้ยได้เผลอทำสิ่งที่เราไม่ชอบอีกแล้วใส่สุดท้ายทำอะไรได้มันก็จบที่เราจัดการตัวเองเอาจัดการอารมณ์ตัวเองว่าก็มันแก้อะไรไม่ได้ได้แต่หวังว่าเขาจะคิดได้ในสักวันหนึ่งเพราะว่าบางทีเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวนะคะไม่ใช่เรื่องของการที่คนคนหนึ่งอะทำผิดมากแค่ไหนแต่เป็นการที่คนคนหนึ่งอ่ะทำผิดซ้ำๆโดยที่ไม่มีวันมองเห็นว่าตัวเองได้ทำผิดลงไปการที่คนคนหนึ่งอ่ะรู้สึกว่าก็ฉันเป็นคนแบบเนี้ยฉันบางทีบางคนอาจจะไม่เห็นความผิดตัวเองเลยฉันเป็นคนที่ดีฉันเข้าวัดทำบุญแต่ว่าปากยังว่าคนอื่นอยู่เป็นต้นอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเขามีสิทธิ์ว่าคนอื่นแต่จุดหลักสำคัญที่สุดอะค่ะคือการมองเห็นตัวเองเห็นความผิดพลาดของตัวเองและยอมรับความผิดพลาดของตัวเองมันคือสิ่งที่ทำให้เราได้เริ่มต้นใหม่อย่างแท้จริงที่ทำให้เราอะได้ตระหนักรู้ความผิดแล้วเนี่ยก็เกิดการสำนึกไม่ใช่การโทษตัวเองแต่มันต้องให้อภัยตัวเองก่อนยอมรับในความผิดพลาดก่อนให้อภัยตัวเองแล้วถึงจะก้าวข้ามไปสู่อนาคตที่เราอยากจะปรับเปลี่ยนมันถามว่าทำไมคนเราถึงโทษตัวเองเพราะว่าตัวเราอะยอมรับผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นไม่ได้ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นฉันอยากจะแก้ไขมันอย่างมากเลยแต่มันทำอะไรไม่ได้แล้วสิ่งที่เราทำได้คือเดินหน้าต่อมัวแต่คิดโทษว่าเพราะฉันทำแบบนี้ฉันทำแบบนี้คำถามคือมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่ามันเป็นดาบสองคมนะการตระหนักรู้ความผิดของตัวเองเป็นเรื่องที่ดีแต่ตระหนักรู้ไปจนโทษตัวเองมากเกินไปมันทำให้ตัวเองท้อถอยท้อใจจนบางครั้งมันไม่สามารถก้าวข้ามสิ่งที่ควรจะเป็นไปได้เพราะงั้นเนี่ยยอมรับความผิดตัวเองก่อนแล้วถึงให้อภัยคนอื่นการยอมรับความผิดตัวเองเนี่ยมันคือกระบวนการที่ทำให้เราเข้าใจความอ่อนแอของตัวเองแล้วเข้าใจความอ่อนแอของคนอื่นด้วยว่าเขาเนี่ยก็มีความเจ็บปวดมีความอ่อนแอภายในใจมีความต้องการที่จะปกป้องบางสิ่งบางอย่างที่เขาอะหวยหาที่เขาต้องการบางครั้งตอนเด็กเขาเป็นคนที่อดอยากมาก่อนพอโตมาเขาอาจจะดูเหมือนคนเห็นแก่ตัวที่ไม่แบ่งปันสิ่งต่างๆให้คนอื่นเลยมีอะไรเป็นของส่วนรวมรีบคว้าไว้ก่อนเราอาจจะรีบตัดสินเขาว่าเนี่ยเป็นคนแบบนี้แต่พอรู้ว่าเขาเคยมีชีวิตที่ลำบากแบบนี้มาเนี่ยสิ่งที่เราควรทำก็คือเราตักเตือนกันได้ซึ่งเขาจะรับไปทำหรือไม่ทำเนี่ยก็เป็นเรื่องของเขาแต่อย่างนึงอ่ะความปรารถนาดีที่เราจะทำได้ให้เขาณตอนนั้นน่ะค่ะคือการที่ชี้ให้เขาเห็นว่าสิ่งนี้มันไม่โอเคถ้าเกิดว่าเราสร้างความสุขในสังคมด้วยการที่พอเขาสำนึกแล้วอ่ะแล้วก็แบบไม่เป็นไรนะค่อยๆปรับตัวกันไปพัฒนาไปด้วยกันคนเราอะค่ะการที่เขาแสดงออกไม่ดีอะไรสักอย่างมา มันมีปมมาเสมอมันมีบางสิ่งขึ้นมาเสมอไม่ใช่อยู่ดีๆเป็นนิสัยท่าแท้มาตั้งแต่เกิดมันไม่มีทำบางสิ่งบางอย่างที่มันทำให้คนอื่นเดือดร้อนหลายๆอย่างอ่ะบางทีมันก็มีปมมาจากการที่คนคนหนึ่งอ่ะเขามีปัญหาบางอย่างแต่ไม่มีได้รับการแก้ไขแล้วเขาไม่เคยตั้งคำถามกับตัวเองว่าฉันทำแบบนี้ไปทำไมแล้วฉันควรจะแก้ไขอย่างไรแต่คือเขาเข้าใจแค่ว่าเขาต้องเอาตัวรอดจากตรงนั้นณสถานการณ์ตรงนั้นน่ะด้วยการแสดงออกแบบนี้มันก็เลยเป็นความรู้สึกที่ว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้ได้อะเราจะสามารถให้อภัยทุกคนบนโลกได้เราจะมีบางส่วนที่มันอาจจะเข้าใจไม่ได้เลยก็ได้มันเกินตรรกะที่คนเราจะเข้าใจได้อย่างเช่นเรื่องที่แบบไปทางอาการทางจิตอะค่ะบางอย่างที่มันแบบหนักหนาสาหัสที่ต้องถึงมือหมอแล้วอะอันนั้นอะให้เป็นเรื่องของตัวมันไปเรามีหน้าที่ปกป้องตัวเองไม่ให้ถูกทำร้ายแต่ถ้าถูกทำร้ายไปแล้วเราจะปล่อยวางมันได้ยังไงเพื่อให้ตัวเองมีความสุขไม่ใช่เพื่อเขามีความสุขนะเพื่อตัวเองมีความสุขใช่ใช่ที่เราแชร์กันมาเผื่อมีใครที่มีปัญหาคล้ายๆกับเราแบบเนี้ยจะได้รับการแก้ไขได้อย่างตรงจุดด้วยจากมุมมองของพวกเราเองเราก็อยากจะเห็นทุกคนนะคะมีรอยยิ้มอยู่ในทุกๆวันเพราะว่าบางทีเราก็ปลดล็อกตัวเองไม่ได้มันก็จะทำให้เราติดขัดในการใช้ชีวิตแล้วก็
1: เรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นที่เราเคยรู้สึกผิดอะค่ะถ้าหากว่าเราสามารถกลับไปขอโทษได้เราก็ลองกลับไปขอโทษดูก็ได้ค่ะแต่ว่าจากการที่จะได้รับการอภัยไหมหรือไม่ได้รับการอภัยมันก็เป็นสิ่งที่ครั้งหนึ่งเราได้ลองทำแล้วมันดีกว่าการที่เราเก็บความรู้สึกผิดเนี้ยไปตลอดกาลสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะพบสุขสุขีได้ทุกวันศุกร์เวลา 20:10 น.ค่ะวันนี้พราวริกาสาวนาคและยีเบญจพรเขียวประเสริฐขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชทเครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: ลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายสมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงภาคเหนือสมาชิกองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
1: ตุลาหนาวเหน็บซวงหยาดเพชรร่วงร่ำไห้พาเศร้าหมองแม่แห่งแผ่นดินเสด็จสู่สวรรคาลัยปวงประชาน้อมใจรำลึกพระคุณนิรันดร์ทัศสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
2: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: รองนายกรัฐมนตรีรับมอบข้อเสนอเชิงนโยบายขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาภัยพิบัติและฝุ่นควันภาคเหนือตั้งเป้าปีนี้การแก้ไขปัญหาดีขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ30ที่สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดการประชุมเวทีถอดบทเรียนและพัฒนายุทธศาสตร์ภัยพิบัติและฝุ่นควันภาคเหนือจากบทเรียนหน้างานสู่นโยบายที่ทำได้จริงพร้อมรับมอบข้อเสนอเชิงนโยบายขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาภัยพิบัติและฝุ่นควันภาคเหนือและประกาศเจตนารมณ์ก้าวต่อไปพันธสัญญาความร่วมมือของเครือข่ายลดภัยพิบัติและฝุ่นควันภาคเหนือโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมและสถาบันการศึกษาเข้าร่วมประชุมรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวว่าการแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนที่รัฐบาลดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนซึ่งการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาได้มีการนำงานวิจัยและนวัตกรรมเข้ามาสนับสนุนการดำเนินการอาทิการตรวจสอบจุดความร้อนจากนี้สิ่งที่จะดำเนินการได้ทันทีคือการเพิ่มจุดเฝ้าระวังโดยติดตั้งกล้องในพื้นที่ป่าตลอดจนการทำความเข้าใจกับภาคประชาชนถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยใช้งานวิจัยและนวัตกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการตั้งเป้าปีนี้การแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ30-40ทั้งนี้ข้อเสนอเชิงนโยบายยุทธศาสตร์การจัดการฝุ่นควัน PM2.5 ภาคเหนือที่มีการนำเสนอประกอบด้วย5เสาหลักเสาที่1มาตรการหยุดทำคือการปฏิรูปโครงสร้างบริหารจัดการกับคำสั่งภาครัฐและโมเดลพื้นที่ทดลองโดยให้พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่น่านสระบุรีและกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ทดลองให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดในการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่เสาที่2คือนวัตกรรมเทคโนโลยีและการต่อต้านการทุจริตสร้างความโปร่งใสในข้อมูลทุกด้านเสาที่3คือการปฏิรูปเขตป่าสิทธิที่ดินทำกินและยกระดับป่าชุมชนเสาที่4คือนวัตกรรมกลไกการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อจัดหางบประมาณการแก้ปัญหาอย่างชัดเจนและเสาที่5คือมิติด้านสิทธิมนุษยชนสุขภาพประชาชนและการจัดการกลุ่มควันข้ามแดนโดยยกระดับความร่วมมือระดับประชาชนในพื้นที่ชายแดนส่วนมาตรการหยุดทำคือยุติการให้ประชาชนเป็นจำเลยสังคมยุติการห้ามเผาเด็ดขาดแบบเหมารวมและหยุดคำสั่งที่ขัดแย้งกันข้ามกระทรวงเพราะทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสับสนพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: วสันศาสตร์กระเซ็นเป็นแก้วเก็บส่งเสด็จสู่ห้วงสวงสวรรค์พัสชนกรรมสวนครวญจาบันคราเหมันพระแม่ฟ้านิคาไลโอวะ องค์พระพันปีศรีสวัสดิ์เคียงร่วมฉัตรณวมินทร์ปิ่นสมัย93พระชันษาราชอาลัยชนละไนท่วมท้นล้นแผ่นดินสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสมาคมวิชาชีพวิทยุโทรทัศน์ภาคประชาชนเชียงใหม่

ที่ขับรถก็ต้องระมัดระวังนึกถึงคนข้ามถนนบ้างนึกถึงคนที่รอรถเมล์บ้างนึกถึงคนที่อยู่ข้างทางบ้างเพราะว่าถนนบ้านเรามันอาจจะไม่เท่ากันมีแห่งมีน้ำอย่างนี้ต้องระมัดระวังเห็นใจคนอื่นด้วยนะคะเพราะว่าอย่างน้อยคุณไม่ได้ขับรถตลอดชีวิตแน่นอนคุณต้องมาเดินถนนบ้างนะคะและที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือเดินทางไปไหนมาไหนช่วงนี้ต้องพกร่มนะคะและต้องดูแลสุขภาพให้ดีเพราะว่าสุขภาพดีเหมือนที่บอกไปไม่มีขายอยากได้ต้องสร้างเองนะคะกล้ามเนื้อของทุกคนไม่มีขายนะคะอยากได้ต้องสร้างเองและที่สำคัญที่สุดถ้าคุณไม่สร้างอยู่ๆมันก็ไม่เกิดขึ้นมาว่ากล้ามเนื้อดีๆไม่นั้นคุณก็ต้องกินยาตั้งแต่อายุยังน้อยๆณวันนี้ประเทศไทยเราเป็นคนเป็นโรค NCD มากขึ้นและก็กินยาตั้งแต่อายุยังน้อยมากขึ้นนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนทั่วไทยฝนถล่มคลื่นสูง3เมตรกทมมีฝนตก180นะคะวันนี้นะคะบอกว่าพยากรณ์อากาศตั้งแต่24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะในภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนะคะนี่ก็คือข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะควรหลีกเลี่ยงการเดินทางเส้นทางที่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นนะคะช่วงนี้อยากให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเกาะติดพยากรณ์อากาศนะคะเพื่อตัวคุณเองแล้วก็เพื่อคนในครอบครัวและก็ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตัวคุณเองด้วยนะคะทั้งนี้เนื่องจากบริเวณที่ความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนะคะที่เราเป็นแบบนี้เพราะว่าเป็นมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะส่งผลให้มรสุมร่องมรสุมเคลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางและภาคใต้ตอนล่างภาคตะวันออกประกอบไปด้วยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดผ่านปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยนะคะที่สำคัญนะคะบอกว่าภาคเหนือมีฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอนเป็นพื้นที่ที่จังหวัดเป็นแห่งกระทะนะคะแล้วก็ยังมีป่าที่พออุดมสมบูรณ์อยู่เชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์ก็เป็นปีพื้นที่ป่าอยู่เยอะอยู่นะคะพอสมควรแต่ว่าก็ยังมีปัญหาในเรื่องของการทำไร่ข้าวโพดในพื้นที่ชุมเนินนะคะเขาบอกว่าอุณหภูมิจะต่ำอยู่ที่23-25องศานะคะสูงสุดอยู่ที่31-35องศาส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็มีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ 60% ของพื้นที่นะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะโดยเฉพาะที่ชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์นะคะภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองอยู่180นะคะอย่างสถานีวิทยุเราก็อยู่ในภาคกลางนะคะอยู่ปทุมธานีนะคะของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครนะคะเขาบอกว่าอุณหภูมิก็เหมือนกันประมาณ23-25นะคะนี่ก็คือภาคตะวันออกภาคตะวันออกน้อยกว่ากรุงเทพนิดหน่อยน้อยกว่าปริมณฑลก็คือฝนฟ้าคะนองอยู่ที่70ของพื้นที่นะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครนะคะเขาบอกว่าอุณหภูมิก็เหมือนกันประมาณ23-25นะคะนี่ก็คือภาคตะวันออกภาคตะวันออกน้อยกว่ากรุงเทพนิดหน่อยน้อยกว่า

ู่ที่2เมตรบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงกว่านะคะส่วนฝั่งตะวันตกก็คืออันดามันนะคะจังหวัดที่อยู่ฝั่งตะวันตกได้แก่จังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลนะคะฝนจะตกอยู่ที่ร้อยละ70นะคะแล้วก็ที่สำคัญมากกว่านั้นก็คลื่นจะสูงกว่าฝั่งตะวันออกก็คือประมาณ2เมตรถึง3เมตรนะคะนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเพราะอากาศแปรปรวนเราก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ต้องพยายามติดตามพยากรณ์อากาศโลกไม่เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเรามีทางการทำลายสิ่งแวดล้อมมากขึ้นทำให้อากาศเปลี่ยนแปลงและก็เพราะว่าโลกร้อนมากขึ้นแล้วก็ฝนฟ้าก็เหมือนกันไม่แน่นอนนะคะที่ฉันเองเคยเห็นดอกปีกจะขึ้นในช่วงหน้าปลายฝนต้นหนาวทุกวันนี้ดอกปีกบางที่ก็ขึ้นในหน้าแรงหน้าฝนทั่วประเทศดอกปีบออกไม่ตรงกันเลยนะคะนี่ก็คือสิ่งหนึ่งกรุงเทพมหานครแน่นอนบอกว่าร้อยละ80นะคะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะแล้วก็ที่สำคัญมากกว่านั้นก็คืออากาศก็อยู่ที่24-25องศานะคะพยากรณ์อากาศของวันนี้ที่อยากบอกเรื่องพยากรณ์อากาศให้ทราบกันทุกวันเพราะว่าสถานีวิทยุของเราเป็นสถานีวิทยุเอกการเตือนภัยอยากให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รับฟังพยากรณ์อากาศจะได้วางแผนถูกต้องนะคะช่วงฝนจะตกก็คือประมาณช่วงบ่ายใครที่อยู่ในช่วงเช้าก็พยายามดูแลเรื่องของการซักผ้าตากผ้าให้เรียบร้อยเพราะช่วงบ่ายก็จะมีฝนตกถ้าไม่นั้นถ้าผ้าไม่แห้งต้องตากอีกวันนึงจะมีอากาศชื้นมีความชื้นของผ้าแล้วก็จะมีกลิ่นได้นะคะนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่อยากให้ดูแลสุขภาพของตัวเองและดูแลของสภาพแวดล้อมเสื้อผ้าต่างๆแล้วก็ที่สำคัญมากกว่านั้นนะคะบอกแล้วว่าสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องสร้างเองนะคะต้องออกกำลังกายต้องดูแลสุขภาพไม่ให้ป่วยช่วงนี้หน้าฝนเชิญชวนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะคะทานผักหรือผลไม้ที่อยู่ในช่วงที่ทำให้ร่างกายอบอุ่นนะคะชวนให้ร่างกายอุ่นแต่เป็นไปได้อยากให้ทานน้ำขิงทานหอมเยอะๆกระเทียมนะคะเพื่อจะดูแลสุขภาพร่างกายเพราะว่าอากาศหนาวแล้วก็พยายามทานของร้อนเข้าไปในร่างกายแต่ช่วงหน้าร้อนเราต้องทานของเย็นเพื่อจะปรับอุณหภูมิของร่างกายให้อยู่ในภาวะที่สมดุลให้ได้แล้วก็การรักษาสุขภาพเหมือนที่บอกแล้วอากาศดีอาหารดีออกกำลังกายสุขภาพก็จะดีตลอดไปนะคะนอกจากเรื่องของพยากรณ์อากาศเรื่องของอากาศแล้วอีกเรื่องนึงที่อยากจะคุยกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็คือเรื่องการเลือกตั้งของจังหวัดนนทบุรีในวันอาทิตย์ที่20ก็คือวันพรุ่งนี้นะคะอยากจะเชิญชวนชาวจังหวัดนนทบุรีทั้งจังหวัดนะคะเพราะเป็นการเลือกตั้งนายกอบจนะคะนายกอบจคือนายกประจำจังหวัดของนนทบุรีทำหน้าที่คล้ายๆกับผู้ว่าราชการจังหวัดแต่มาจากการเลือกตั้งนะคะวาระในการดำรงตำแหน่ง4ปีนะคะแต่ว่านายกอบจที่เราเลือกทดแทนนี่ก็คือแทนคนเก่าที่เสียชีวิตจากการถูกยิงนะคะถูกยิงในอบจนะคะคนที่ยิงก็คือเป็นเพื่อนเก่ากันมานะคะแล้วก็จะมีการเลือกตั้งอยากเชิญชวนทุกท่านนะคะไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเพราะว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนนะคะในการเลือกตั้งงบประมาณในการใช้การเลือกตั้งก็เป็นงบภาษีของพวกเรานะคะเงินเดือนนายกอบจก็ภาษีของพวกเราทุกคนนะคะไม่ได้ภาษีของใครภาษีของประชาชนผู้ไปใช้สิทธิ์นะคะอยากให้ทุกคนไปใช้สิทธิ์การเลือกตั้งให้มากที่สุดนะคะถึงแม้จะหน้าฝนก็ตามแต่เป็นช่วงกลางวันเช้าเนี่ยควรจะไปใช้สิทธิ์ในช่วงเช้าเพราะช่วงบ่ายฝนจะตกนะคะถ้าไปได้ในช่วงเช้าก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะคะดิฉันอยากจะเชิญชวนทุกคนให้ไปใช้สิทธิ์เลือกดูนโยบายของแต่ละพรรคแต่ละบุคคลให้มากนะคะเพราะว่าเราต้องรู้ว่าบุคคลไหนมีนโยบายที่เหมาะสมกับจังหวัดของเรานะคะใครที่อยู่ในจังหวัดนนทบุรีก็ต้องรู้ว่าจังหวัดของเราเหมาะสมแบบไหนนโยบายเดียวกันจะใช้กับคนทั่วประเทศไม่ได้นะคะเพราะว่านี่เป็นการเลือกนายกอบจนะคะไม่จำเป็นต้องสังกัดพรรคหรือจะสังกัดพรรคก็ได้แล้วแต่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะคะคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งก็คือคนที่อายุ18ปีขึ้นไปนะคะที่จะมีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะเลือกคนใหม่ๆเลือกคนที่สามารถมาทำงานได้เลือกคนที่มีเรี่ยวมีแรงมาทำงานได้เพราะว่าอย่างน้อยก็เวลาวาระในการทำงานการเป็นนายกอบจเนี่ยจริงๆแล้วทำงานพื้นที่กว้างกว่าสสนะคะสสเราจังแบ่งเป็นเขตนู้นเขตนี้ใช่ไหมเขตหนึ่งเขตสองเขตสามพื้นที่ไหนหรือจังหวัดไหนมีประชากรมากก็มีเขตสี่แต่ว่านายกอบจเนี่ยคือดูแลทั้งจังหวัดนะคะย้ำท่านผู้ฟังท่านผู้ชมว่าเขาต้องดูแลทั้งจังหวัดนะคะอำนาจหน้าที่ก็ไม่แตกคล้ายๆบอกว่าคล้ายๆแต่ไม่เหมือนกับผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นมาจากการ อยู่กระทรวงมหาดไทยเป็นข้าราชการผู้ว่าราชการจังหวัดต้อง

0: เข้ามานะคะตั้งแต่43ขึ้นไปไล่มาตั้งแต่เป็นปลัดจังหวัดตั้งแต่เป็นปลัดอำเภอปลัดจังหวัดไล่ขึ้นมาหรือใครจะอยู่ในตำแหน่งไหนต้องสอบเข้าไปแต่นายกอบจนี้ต้องใช้ในการเลือกตั้งเข้าไปในการทำการนะคะแล้วก็นายกอบจก็คือเป็นฝ่ายบริหารงานนะคะอยากเชิญชวนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่อยู่ในจังหวัดนนทบุรีไปเลือกตั้งกันให้มากๆนะคะเพราะว่าอย่างน้อยก็จะได้ใช้สิทธิ์ถ้าใครไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้ก็สามารถยื่นคำร้องได้ทั้งก่อนและก็หลัง7วันนะคะก่อนเลือกตั้ง7วันหลังเลือกตั้ง7วันเพราะว่าการเลือกตั้งของเมืองไทยตามกฎหมายก็คือเป็นหน้าที่ถ้าหน้าที่ก็คือคุณต้องปฏิบัตินะคะไม่ได้เป็นสิทธิ์นะคะเป็นหน้าที่ถ้าหน้าที่คือคุณต้องปฏิบัติแต่ถ้าเป็นสิทธิ์คุณไม่ไปใช้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นหน้าที่แล้วคุณต้องปฏิบัติแต่ไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งก็เรียกยังสิทธิ์ในการเลือกตั้งแต่เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่อายุ18ปีต้องไปเลือกตั้งนะคะที่ย้ำต้องไปเลือกตั้งนะคะขีดเครื่องหมายกากบาทเท่านั้นนะคะในการเลือกตั้งนะคะขีดเครื่องหมายกากบาทเท่านั้นห้ามทำเครื่องหมายอื่นนะคะแตกต่างอย่างของญี่ปุ่นนี้ในการเลือกตั้งนี้เองมีโอกาสไปดูงานที่ญี่ปุ่นที่โอกินาวานะคะจำได้เลยว่าในการเลือกตั้งของเขาใช้การเขียนชื่อของผู้สมัครลงไปในบัตรเลือกตั้งใช้การเขียนชื่อของผู้สมัครลงไปในบัตรเลือกตั้งเรียนเลยถามว่าถ้าเขียนชื่อผู้สมัครแต่ชื่อเหมือนกันเขาบอกว่าก็มีนามสกุลที่ไม่เหมือนกันก็สามารถเขียนชื่อและนามสกุลแล้วก็ทุกคนก็เชื่อว่าทุกคนอ่านหนังสือออกเขียนได้ก็สามารถเขียนได้ก็จะได้ดูลายมือรายการชื่อจากของเมืองไทยแล้วก็ยังหลายๆเหมือนกับหลายประเทศทั่วโลกก็คือใช้เครื่องหมายกากบาทนะคะแต่ของญี่ปุ่นเนี่ยไปดูมาก็ใช้คือกับว่าเขียนชื่อไปแล้วญี่ปุ่นก็จะใช้การเลือกตั้งเท่าที่ไปดูงานตอนนั้นเขาใช้เลือกตั้งประมาณ7วันนะคะไม่ใช่วันใดวันเดียวของรองวันเดียวนะคะคือพรุ่งนี้วันที่20วันอาทิตย์วันเดียวแล้วก็เวลาก็คือ8โมงถึง5โมงของญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้การเลือกตั้งเป็น1อาทิตย์เลยนะคะคุณจะว่างจากงานตอนไหนคุณก็ไปใช้สิทธิ์ได้แล้วก็หลังจากนั้นเขาก็มารวมมานับนะคะแตกต่างกันนะคะนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่เห็นก็ของญี่ปุ่นใช้เวลาประมาณ1อาทิตย์ในการไปเลือกตั้งแล้วเขียนชื่อทำงานเสร็จแล้วก็ไปเลือกตั้งได้นะคะแต่การหาเสียงก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่เพราะว่าไปดูเรื่องการหาเสียงแต่นี่ก็คือบอกเรียนไปดูงานมาประมาณ5ปีแล้วนะคะ5ปีถึง6ปีแล้วแต่ว่าล่าสุดยังไม่ได้เห็นข้อมูลอะไรที่เปลี่ยนแปลงนี่ก็คืออยากบอกกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมว่าความแตกต่างตรงจุดนี้เวลาเราไปดูงานตรงไหนเราในฐานะคนหนึ่งที่มาเล่าสู่กันฟังได้ว่าที่ประเทศนี้เป็นแบบนี้แบบนี้เพราะของเขาเขาบอกว่าคนญี่ปุ่นรู้หนังสือหมด 100% ก็คือใช้การเขียนได้นะคะไม่ต้องใช้เครื่องหมายกากบาทใช้การเขียนชื่อลงไปแล้วก็รับบัตรเลือกตั้งมาแล้วก็เขียนชื่อว่าเราจะเลือกใครคนใดคนหนึ่งแล้วก็ส่งหย่อนในกล่องอะไรต่างๆแล้วก็จะหลังจากนั้นก็จะมานับรวมกันแล้วก็เราไปดูวันที่เขานับกันนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่อยากมาบอกมากล่าวกันช่วงนี้คงพักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวพี่ประจวบขวัญวิเศษจะเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องของผู้ปกครองที่คนไทยนะต้องบอกว่าคนไทยที่เอาลูกสาวไปทำงานร้านนวดตั้งแต่ที่อายุแค่12ปีแล้วก็ร้านนวดถูกศาลที่ญี่ปุ่นสั่งจำคุกแล้วก็มีค่าปรับนะคะเอาลูกไปเป็นแล้วก็เป็นคนนวดแต่จริงๆแล้วคือมีอาชีพอีกอาชีพหนึ่งก็คืออาชีพอาจจะขายบริการแอบแฝงอยู่ในนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองที่ไม่รู้ว่าเป็นคนแบบนี้ได้ยังไงนะคะเป็นแม่ของเด็กผู้หญิงน่าสงสารมากแต่ต้องชื่นชมเด็กผู้หญิงนะคะในฐานะรายการเตือนภัยนะเด็กผู้หญิงเป็นคนเก่งมากอายุ12ปีสามารถหนีออกมาได้แล้วก็มาขอความช่วยเหลือได้ช่วงนี้คงต้องพักกันก่อนสักครู่นึงเดี๋ยวพี่ประจวบวันวิเศษจะเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อนะคะพักกันก่อนค่ะ
1: คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน

0: คือผู้สร้างผู้ให้โอกาสผู้ที่มีความหวังของสังคมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยเสนอรายการภัยผู้หญิง
1: กลับมาสู่รายการภัยผู้หญิงประจำวันเสาร์ที่19กันยายน2569นะคะตั้งแต่14นาฬิกาถึง15นาฬิกาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลางกับดิฉันประภัยยั่งยืนนะคะออกอากาศซ้ำอีกครั้งในช่อง YouTube นะคะของ24นิวออนไลน์นะคะนอกจากออกทางวิทยุและยังออกทาง Facebook ของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะวันนี้ช่างเทคนิคของเราเป็นพี่ประจวบวันวิเศษนะคะดิฉันต้องขออภัยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไม่สามารถที่จะไปจัดรายการที่สถานีได้นะคะช่วงที่แล้วบอกไปว่าเตือนภัยสาวๆหรือว่าที่สำคัญที่สุดคือมีข่าวจากญี่ปุ่นแต่ก่อนจะไปถึงข่าวน้องผู้หญิงที่ญี่ปุ่นที่ถูกแม่นำไปขายขอเตือนภัยสาวๆที่อยากรวยอยากสวยนะคะตอนนี้แก๊งขายยาระบาดมากนะคะจะดิ้นแต่เฉพาะผู้หญิงนะคะน้องๆใครที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าเป็นคุณป้าคุณย่าคุณยายคุณตาดูลูกหลานนะคะเพราะว่าแก๊งขายยาจะพยายามดึงเด็กสาวๆที่หนึ่งอยากสวยอยากรวยแล้วก็อยากมีกระเป๋าแบรนด์เนมถือนะคะแก๊งขายยาเขาจะหันหามาหาเด็กๆโดยเฉพาะวัยรุ่นนะคะโดยเฉพาะวัยรุ่นย้ำวัยรุ่นอยู่ที่วัยเดี๋ยวนี้วัยรุ่นก็จะเริ่มที่ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 เนี่ยน่าระมัดระวังมากนะคะพยายามสร้างความรักความอบอุ่นของครอบครัวให้ดีแล้วก็สอดส่องดูแลลูกหลานว่ามีความผิดปกติแบบไหนบ้างนะคะความผิดปกติแบบไหนบ้างว่าลูกหลานเราไปโรงเรียนจำไหมมีปัญหาอะไรปรึกษากันนะคะอย่าตำหนิเขานะคะพยายามคุยกันให้ดีนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าวันหนึ่งที่เขาหลุดออกไปพบกับพวกแก๊งขายยาแล้วก็แก๊งพวกนี้เขาก็จะใช้เด็กพวกนี้ในการดื่มยาแล้วก็มีปัญหาอนาคตจุกแน่นอนนะคะใครที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดรายการเราก็เคยบอกไปแล้วว่าอนาคตไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องการทำงานที่ไหนเลยนะคะแม้แต่การเป็นรปภ.ขององค์การทหารผ่านศึกนะคะเขายังไม่รับเลยรปภ.บริษัทใหญ่ๆก็ไม่รับนะคะใครที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเดี๋ยวนี้มีการตรวจประวัติกันตลอดนะคะว่าใครจะทำงานด้านไหนเขาก็มีการเช็คประวัติกันหมดแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองต้องพยายามหมั่นตรวจสอบสอดส่องนะคะลูกหลานของเราเองว่าเป็นแบบไหนบ้างนะคะเพราะว่าถ้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วแน่นอนว่าโอกาสที่จะทำงานที่คาดหวังหรือมีความฝันมีความหวังว่าอยากทำงานอยากเป็นนู่นอยากเป็นนักบินอย่างเนี้ยไม่ได้แน่นอนนะคะเพราะว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะคะแล้วก็ที่สำคัญมากกว่านั้นนอกเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วเรื่องมิจฉาชีพในเรื่องของเป็นหน้าม้าเขาไม่ได้นะคะเป็นเปิดบัญชีม้าไม่ใช่เป็นหน้าม้าขออภัยกับเป็นไปเปิดที่ยุ่งเกี่ยวกับบัญชีม้านะคะเดี๋ยวนี้บัญชีม้าก็พยายามหาเด็กๆนะคะเพื่อจะไปเปิดบัญชีนะคะเพราะว่าเขาใช้ AI ในการเปิดบัญชีไม่ได้เขาต้องใช้คนจริงๆเพราะมีเขาเรียก address IP หรือ IP address นะคะที่สามารถที่จะเปิดบัญชีได้เพราะเวลาเราจะไปเปิดมือถือเปิดมือโทรศัพท์เราก็ต้องใช้บัตรประชาชนถูกไหมฮะเดี๋ยวนี้ไม่ได้อยู่ๆก็จะไปเปิดกันได้นะคะการเปิดบัญชีก็ต้องใช้บัตรประชาชนนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่ต้องสอดส่องแล้วก็เดี๋ยวนี้มีการหลอกกันมากเวลาการหลอกกันในสังคมออนไลน์นะคะพยายามดูให้ดีนะคะว่าอันนี้เป็นโฆษณาเป็นหลอกหรือที่เป็นข้อเท็จจริงนะคะเพราะว่าเรื่อง AI เดี๋ยวนี้ทำได้เหมือนกับจริงๆถ้าเราดูหนังเป็น AI ก็ไม่เป็นไรเรารู้ว่ามันเป็นคือ AI แต่ถ้าเราดูหนังนี่คือการแสดงของดาราจริงๆก็ได้รู้ว่าเออนี่เป็นการแสดงหนังที่เขาใช้คนแสดงจริงๆหรือเพลงต่างๆเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาไปทำเพลง AI กันเยอะมากนะคะเพลงในยุคเก่าๆยุคของชายเมืองสิงห์ยุคของโน้นนะคะเขาไปทำเป็น AI โดยใช้ AI เยอะมากๆต้องดูให้รู้นะคะในการหลอกลวงกันนะวันนี้เพราะว่าถ้าคุณดูไม่รู้แยกไม่ออกแน่นอนคุณอาจจะถูกหลอกได้ง่ายๆนะคะนี่ก็คือสิ่งหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งที่เกริ่นไว้ว่าอยากจะคุยให้กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมดิฉันเองไม่รู้จะพูดว่าคุณนี้เป็นแม่ประเภทไหนนะคะว่าสามารถทำกับลูกสาวตัวเองอายุแค่12ปีเองนะคะแล้วก็ที่สำคัญน้องเก่งมากดิฉันขอชื่นชมเลยในฐานะที่ว่าน้องสามารถที่จะพาตัวเองออกมาขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นะคะ เพราะว่ามีข่าวนี้ออกมาว่าญี่ปุ่นตัดสินจำคุก5ปีเจ้าของร้านนวดในโตเกียวบังคับเด็กสาวนะคะเด็กสาวนะคะเด็กสาวชาวไทยนะคะวัย12ปีขายบริการอายุแค่12ปีเองนะคะถึงได้บอกว่าเดี๋ยวนี้12ปีก็อยู่ประมาณถ้าเกิดว่าเขาเข้าเรียนป.6ที่อายุ6ขวบ12ปีก็ประมาณอยู่ม.1แต่เรียนเร็วนะคะหรืออาจจะอยู่แค่ป.6น่าสนใจมากประมาณม.1นะคะญี่ปุ่นตัดสินจำคุกเหมือนที่บอกว่าเจ้าของร้านนวดนะคะที่เว็บไซต์ของ Japan Times นะคะรายงานว่าเจ้าอดีตเจ้าของร้านนวดในกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นถูกตัดสินจำคุก5ปีและปรับเงิน1ล้านเยนนะคะ1ล้านเยนนะคะคือเราญี่ปุ่นก็คิดเป็นเงินไทยประมาณ200,000กว่าบาทนะคะในข้อหาจ้างเด็กหญิงชาวไทยวัย12ปีซึ่งเป็นคดีที่สร้างความสะเทือนขวัญทั้งในประเทศและการตัดสินนี้ก็ตัดสินกันเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมานี่เองนะคะข่าวระบุว่าอัยการได้ยื่นฟ้องขอให้ลงโทษจำคุก6ปีและก็ปรับเงิน2ล้านเยนแก่นายมาซายุกินะคะอายุ52ปีเจ้าของร้านนี้อายุ52ปีเองนะคะคือนายมาซายุกินะคะอายุ24ซึ่งเป็นผู้บริหารร้านนวดดังกล่าวในเขตบุกเกียวกรุงโตเกียวนะคะบุกเกียวในกรุงโตเกียวนะคะโดยตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาให้หญิงชาวไทยทำงานที่ร้านนวดทั้งที่ยังเป็นผู้เยาว์และบังคับให้เด็กหญิงมีเพศสัมพันธ์กับลูกค้านะคะมีเพศสัมพันธ์กับลูกค้าและก็ตัวเขาเองด้วยนะคะตามคำตัดสินของศาลระบุว่าเด็กหญิงชาวไทยและแม่ของเด็กได้เดินทางไปที่ญี่ปุ่นเมื่อเดือนมิถุนายน2525ปีนี้เป็น2026นะคะเมื่อปีที่แล้วด้วยวีซ่าระยะสั้นพวกวีซ่าท่องเที่ยวอะค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมหลังจากนั้นแม่ซึ่งเคยทำร้ายร่างกายลูกสาวของตนเองได้พาลูกสาวไปส่งที่ร้านนวดดังกล่าวผ่านนายหน้าชาวไทยและบังคับให้เด็กหญิงทำงานอยู่ที่ร้านนวดเพื่อชดใช้หนี้สินของผู้เป็นแม่นะคะไปทำงานถ้าภาษาบ้านเราก็คือไปขัดดอกให้กับแม่ถ้าภาษาแบบภาษาชาวบ้านนะคะพูดทำคำพิพากษาระบุว่าผู้เป็นแม่บอกให้เด็กหญิงแนะนำตัวว่าเป็นน้องสาววัย20ปีแม่นี้แย่มากเลยเป็นแม่ประเภทไหนไม่รู้อายุบอกไว้ลูกสาวแนะนำว่าตัวเองเป็นน้องสาวของแม่อายุ20ปีในช่วงเวลาที่เด็กหญิงทำงานอยู่ที่ร้านนวดเธอถูกล่วงละเมิดทางเพศจากลูกค้าโดยประมาณ60คนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมลองนึกดูดิเด็กจะฝังใจแค่ไหนลูกค้าประมาณ60คนและได้เงินมาประมาณ600,000เยนนะคะเธอหามาได้ถูกโอนเข้าบัญชีที่มีชื่อเชื่อมโยงกับแม่นะคะหามาได้600,000เยนซึ่งได้เดินทางออกจากประเทศญี่ปุ่นไปแล้วก่อนที่ในที่สุดนะคะเด็กหญิงจะสามารถหนีรอดออกมาได้ที่ฉันชื่นชมก็คือเธออายุแค่12ปีสามารถวิ่งหนีหรือว่าสามารถที่จะหาช่องทางในการหนีขอความช่วยเหลือจากสำนักบริการคนเข้าเมืองกรุงโตเกียวเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานี่แหละค่ะก็คือเธอสามารถเขาตัดสินได้เร็วมากนะคะต้นเดือนเธอถูกหนีมาเดือนกันยาปี68ก็ประมาณ1ปีนะคะเวลาต่อมาผู้เป็นแม่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองคุมตัวที่เดือนตุลาคมนะคะที่ไต้หวันนะคะของปีที่แล้วนะคะไม่ใช่ปีนี้นะคะตุลาคมที่ไต้หวันและก็ถูกส่งตัวกลับประเทศไทยแล้วโดยผู้เป็นแม่ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมทันทีที่เดินทางถึงประเทศไทยโดยศาลของกรุงเทพได้ตัดสินจำคุกเธอไปเป็นเวลา7ปีครึ่งนะคะเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและก็ทางด้านของนายของเจ้าของร้านที่ญี่ปุ่นนะคะทางด้านของเจ้าของมาซายุกินะคะทางด้านนายมาซายุกินั้นนะคะได้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาโดยอ้างว่าเขาไม่รู้เรื่องว่าเด็กอายุต่ำกว่าเกณฑ์และโยนความผิดให้กับแม่ของเด็กซึ่งเป็นข้อห้างที่ศาลยอมรับเพียงบางส่วนเท่านั้นนะคะนี่ก็คือข่าวจากประเทศญี่ปุ่นนะคะที่อยากมาฝากนะคะผู้พิพากษาบอกว่าศาลของโตเกียวในส่วนของเด็กนั้นผู้เป็นแม่ควรได้รับการประณามอย่างรุนแรงที่สุดนะคะจากการครอบงำทางด้านจิตใจของเด็กและการนำตัวลูกสาวจากประเทศไทยมายังประเทศญี่ปุ่นนี่พูดเป็นคำกล่าวของผู้พิพากษานะคะบอกว่าเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและการบังคับให้เธอให้เธอค้าประเวณีอย่างผิดกฎหมายส่วนจำเลยเจ้าของร้านนวดเองก็ถูกแม่ของเด็กหลอกลวงในระดับหนึ่งเช่นกันซึ่งเป็นการซ้ำเติมและบาดแผลทางด้านจิตใจของเด็กผู้หญิงที่ได้รับรุนแรงเกินกว่าจะจินตนาการได้นี่เป็นคำกล่าวของท่านผู้พิพากษาที่ญี่ปุ่นที่ตัดสินนะคะฝาก แสดงความห่วงใยนะคะจริงๆแล้วเรียนไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาเป็นแม่ประเภทไหนที่สามารถทำร้ายลูกได้ขนาดนี้เรียนเศร้าใจจริงๆนะคะว่ายุคปัจจุบันนี้ว่าทำไมแม่สามารถทำร้ายลูกขนาดนี้สามารถพาลูกไปค้าประเวณีได้และไม่ใช่ค้าประเวณีที่คือแย่มากอะแค่ค้าประเวณีในต่างประเทศอีกด้วยเพราะว่าหนึ่งเด็กเพิ่งอายุ12ปีเหมือนที่บอก12ปีถ้าเข้าโรงเรียนตั้งแต่ป.6นะคะ6ปีนะคะ7ปีก็ป.1ป.2ป.3ป.4ก็ไปอยู่ที่ประมาณเพิ่งจบป.6ไปภาษาอังกฤษเนี่ยแน่นอนว่ายกเว้นว่าอยู่เรียนอินเตอร์เท่านั้นถ้าหรือว่าไม่นั้นก็ยากแล้วก็เธอทำอย่างนี้ได้ยังไงนะคะนี่ก็คือสิ่งหนึ่งสังคมต้องประณามแล้วก็จริงๆแล้วมาเมืองไทยแม่ก็ควรจะติดคุกมากกว่านี้นะคะในเรื่องของที่ทำร้ายกับลูกของตัวเองได้อย่างนี้แน่นอนว่าต้องชื่นชมน้องเพราะว่าน้องก็สามารถที่จะปกป้องตัวเองได้แล้วก็สามารถนำตัวเองออกมาขอความช่วยเหลือได้เพราะไม่นั้นถ้าอยู่ที่นั่นอีกไม่รู้จะเป็นยังไงเกิดขึ้นนะคะดิฉันรู้สึกเศร้าใจมากๆก็เลยนำข่าวมาฝากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมจริงๆแล้วเพราะว่าเรื่องของครอบครัวนี่เป็นเรื่องสำคัญนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองจริงๆถ้าไม่มีความพร้อมที่จะมีลูกก็อยากเตือนกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกคนถ้าไม่พร้อมก็อย่ามีนะคะคนที่ให้คนที่เขาพร้อมที่จะมีจริงๆหน่วยงานกระทรวงพม.ควรจะตรวจสอบควรจะให้การสนับสนุนการมีลูกก็จริงนะคะแต่ว่าคนที่มีลูกเมื่อพร้อมนี่พร้อมทั้งร่างกายจิตใจเศรษฐกิจนะคะจริงๆการพร้อมนี้สามารถที่จะทำให้เรามีเด็กที่มีคุณภาพได้และก็สามารถรักษาชาติของเราไว้ได้ยาวนานแต่ถ้าไม่พร้อมแล้วเราก็จะมีแต่คนที่ไม่มีคุณภาพพอไม่มีคุณภาพมากๆเข้าไปเราก็ไม่มีใครที่จะรักษาชาติของเราได้หรือรักษาความเป็นชาติไทยไว้ได้ยาวนานตรงจุดนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องตรวจสอบและก็ใครทำผิดก็ควรจะลงโทษให้หนักเลยเพราะว่านั่นก็คือเป็นเรื่องที่สร้างเด็กเพิ่งอายุแค่12สร้างบาดแผลเขาตลอดชีวิตเลยนะคะนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่อยากนำมาบอกกล่าวให้รับรู้รับทราบกันนะคะจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดูแลสอดส่องให้มากๆนะคะใครที่พาลูกไปแต่กลับมาไม่มีลูกกลับมาเนี่ยไม่ชัดเจนว่าเด็กไปทำอะไรที่ไหนอย่างไรไม่ใช่แค่เรื่องพ่อแม่นะทุกคนต้องช่วยกันสอดส่องนะคะเราอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันอยู่ในชุมชนเดียวกันต้องสอดส่องคนในหมู่บ้านในชุมชนว่าเป็นคนแบบไหนนะคะถ้าเราอยากเห็นสังคมที่ดีอยากเห็นประเทศชาติไปในทางที่ดีคนในหมู่บ้านในชุมชนก็ต้องช่วยกันสอดส่องดูแลทุกคนไม่ใช่เราอยู่บ้านติดกับเขาเปิดแพลตฟอร์มการพนันแต่เราไม่รู้เลยหรือเขาค้ายาแต่เราไม่รู้เลยทั้งที่เราอยู่ในชุมชนเดียวกันในนี้ก็คิดว่ามันก็ไม่เหมาะสมนะคะถ้าเราสามารถที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่เราไปเสือกเรื่องชาวบ้านนะคะแต่เราควรจะรู้ว่าสังคมที่มีความสงบและปลอดภัยเป็นแบบไหนแล้วก็เราจะได้อยู่ได้อย่างบ้านเมืองเราสงบแต่ถ้าข้างบ้านเราค้ายาแต่เราไม่รู้เลยสักวันนึงไม่อาจจะมาเราอาจจะโดนล่างแหไปด้วยแต่ถ้าเรารู้เราก็ต้องช่วยบอกเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับรู้รับทราบเพราะเดี๋ยวนี้เจ้าหน้าที่รัฐเขาก็ปกปิดชื่อผู้แจ้งเบาะแสอยู่แล้วค่ะเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่เราขอคุ้มครองพยานได้แล้วก็ขอความปกปิดตรงจุดนี้ได้เพื่อจะทำให้สังคมเราสะอาดหรือสังคมเราปลอดภัยนะคะอย่าคิดว่าไม่ใช่เรื่องของเราแล้วก็ไม่ใช่เรื่องของฉันไม่เกี่ยวอย่างนั้นไม่ได้นะคะต้องบอกว่าเวลามีเรื่องขึ้นมาเวลาใครไปทำเสียหายในต่างประเทศขึ้นมาก็เวลาเราไปอยากไปญี่ปุ่นนี่เดี๋ยวนี้ก็ตรวจสอบถูกไหมคะว่าถ้าเป็นคนไทยไปกับเด็กเขาก็ไม่ปล่อยไปแล้วถูกไหมคะบางจังหวัดนะคนไทยเขาไม่ให้ไปเลยเพราะว่าเราไปหนีการทำงานก็คือมีวีซ่าในการทำงานด้านการเกษตรเราไปแล้วก็หนีออกมาจากงานนี้ไม่ได้นี่ค่ะมันเป็นภาพลักษณ์ของประเทศเราด้วยคนทำผิดคนหนึ่งก็ถามว่าดีเกี่ยวข้องกับคนอื่นไม่เกี่ยวค่ะมันจะเกี่ยวมากหรือเกี่ยวน้อยอยู่ที่แล้วแต่ในจังหวะของงานอย่างเนี้ยเกี่ยวแน่นอนว่าต่อไปนี้ผู้หญิงที่จะไปญี่ปุ่นแล้วถ้าเกิดที่ฉันพาลูกหลานที่อายุน้อยๆไปหรือหน้าตาดีๆไปแล้วเขาก็ตรวจสอบหมดอะค่ะเพราะเขาบอกว่าเขาไม่ไว้ใจกลัวจะมีการเรื่องของค้ามนุษย์มาเกิดขึ้นถูกไหมคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเพราะว่านี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่บอกว่าทำไมไม่เกี่ยวกันหมดเลยค่ะถ้าคนไทยไปทำผิดต่างประเทศแน่นอนพอเป็นคนไทยต่อไปที่จะเข้ามาเขาก็ฟังผิดอย่างคนหนึ่งค้ายาอย่างเนี้ยหรือคนยาเสพติดอย่างเนี้ยเวลาเจ้าหน้าที่หรือว่าเหมือนที่เรามีข่าวแอร์ และฝากของไปออสเตรเลียเรื่องยาเสพติดต่อมาณวันนี้แอร์ทำงานยากขึ้นมาก็ยากเพราะว่าเวลาไปถึงปั๊บก็ต้องตรวจละเอียดตรวจละเอียดแล้วไม่ว่านะบางทีการตรวจเป็นเรื่องปกติในความละเอียดแต่ว่าการมองสายตาที่มองอะสำคัญที่สุดแต่สายตาที่มองความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจอะมันโหดร้ายนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเวลาเราถูกใครตัดสินเราจากสายตาโดยที่ว่าเราไม่ได้ไปทำคนทำผิดแต่คนทำผิดนั่นคือคนในชาติเราเดียวกันถูกไหมคะเหมือนเมื่อก่อนเรามองว่าการที่ผู้หญิงไทยที่ไปทำงานเมืองนอกเป็นส่วนมากเป็นพวกค้าประเวณีเนี่ยเวลาเราไปถ้าท่านที่เราไปในฐานะเป็นสื่อเราก็จะถูกมองอีกแบบหนึ่งถ้าท่านที่เราไม่ได้ไปเพื่ออาชีพนั้นแต่เราไปอย่างอื่นหรือไปท่องเที่ยวอย่างเนี้ยมีผลหมดอาหารท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็เลยถึงอยากบอกว่าจริงๆเราทุกคนต้องช่วยกันสอดส่องใครที่ทำผิดกฎหมายหรือทำในสิ่งที่ไม่ควรจะทำเราก็ควรจะแจ้งเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เขารับรู้รับทราบและก็เขาจะได้ดำเนินการนะคะเพราะว่าทุกคนจะรอแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องไปค้นหาเองหรือต้องไปได้ข้อมูลเองบางทีมันก็เขาก็มีไม่เพียงพอนะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีไม่เยอะอะประชาชนเราประมาณเกือบ70ล้านเจ้าหน้าที่ของเราหลักแสนเองนะคะลองคิดดูก็แล้วกันตรงจุดนี้นี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะคุยกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะคะก็คืออีกเรื่องนึงที่จะคุยอันนี้เป็นเรื่องที่เตือนภัยนะคะในการหลอกกันกู้เงินนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยวนี้ดิฉันเองเวลาดูข่าวหรือดูหนังสั้นในซีรีส์ใน Facebook หรือใน TikTok นะคะดิฉันจะเจอเว็บที่ขึ้นมาบอกว่าหลอกเว็บที่ขึ้นมาบอกให้กู้เงินนะคะให้กู้เงินออนไลน์โดยการกู้โดยต้องไม่ใช้อะไรเลยเขาบอกว่าไม่หลักค้ำประกันเลยกู้ได้ประมาณหลักหมื่นนะคะตั้งแต่ 10,000 ถึง 4-50,000 นะคะบอกว่าไม่ต้องใช้หลักประกันอะไรเลยเพียงแค่คุณเข้าไปในเว็บออนไลน์แล้วก็กรอกเลขที่บัตรประชาชนเรียนย้ำกับท่านผู้ฟังนะคะการกรอกเลขที่บัตรประชาชนนะคุณมีสิทธิ์ที่จะถูกหลอกได้แน่นอนแล้วบัญชีเลขที่บัตรประชาชนของคุณอาจจะนำไปเปิดบัญชีเพราะเดี๋ยวนี้การเปิดบัญชีออนไลน์ได้นะคะนำไปเปิดบัญชีแล้วคุณก็จะมีปัญหาตามมานะคะการกู้เงินทุกชนิดนะคะคุณควรจะไปกู้ผ่านธนาคารหรือผ่านสถาบันการเงินที่ถูกต้องนะคะแต่ถ้าคุณกู้ผ่านออนไลน์เนี่ยบอกเลยอัตราเสี่ยงสูงอัตราเสี่ยงสูงนะคะดิฉันไม่ได้บอกว่าเขาถูกหรือผิดนะคะแต่อัตราเสี่ยงสูงที่คุณจะถูกหลอกและก็คุณจะถูกขายบัตรประชาชนไปนะคะเพราะเดี๋ยวนี้พวกที่ไม่ดีก็คือสามารถไปซื้อข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆได้ไม่อยากยกตัวอย่างหน่วยงานต่างๆที่เราไม่ว่าเราซื้อสินค้าหรือเราส่งจดหมายหรือเราส่งอะไรต่างๆหน่วยงานพวกนี้จะมีเลขที่บัตรประชาชนของเราบางทีจะถูกหลอกซื้อหรือถูกแฮกข้อมูลเข้าไปได้นี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่จะบอกกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมว่าการกู้เงินจริงๆแล้วนะคะถ้าเราเดือดร้อนมีความจำเป็นให้ไปกู้กับสถาบันการเงินหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะสถาบันการเงินเขาจะทำการกู้ด้วยถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างไม่ว่าธนาคารออมสินธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงเทพหรือสถาบันการอื่นธนาคารอื่นๆนะคะที่เกี่ยวข้องนะคะทางกู้ได้ทางออมสินนี้ให้กู้ได้โดยไม่แน่ใจว่าใช้หลักค้ำประกันแล้วไหมถ้ากู้น้อยๆนะคะหรือกู้ตามธุรกิจต่างๆนะคะที่สำคัญที่สุดก็คือสามารถที่จะไปกู้ได้เลยเนี่ยถ้าเราเดือดร้อนแต่ที่ดีที่สุดอย่าคิดถึงเรื่องการกู้เลยค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคิดว่าเราบริหารเงินของเรายังไงให้ใช้จ่ายเพียงพอมี100ใช้150หรือใช้120ก็ใช้จ่ายไม่เพียงพอทั้งชีวิตคุณก็ทำงานกันตายนะคะและที่สำคัญมากกว่านั้นเขาบอกว่าเกิดมาไม่มีเงินแต่ถ้าอยู่แล้วตายไปอย่างคนเป็นหนี้นี่ถือว่าแย่มากในการใช้ชีวิตนะคะคุณเกิดมาคุณก็ไม่ได้พกอะไรมานะคะไม่ได้พกทองคำมานะคะไม่ได้พกอะไรมาเลยเกิดมาก็ไม่มีอะไรคนไหนโชคดีพ่อแม่รวยก็อาจจะมีต้นทุนอยู่บ้างแต่คนไหนเกิดมาพ่อแม่ยากจนคุณก็ต้องดิ้นรนนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่คุณพกมาแน่นอนถ้าคุณครบ32ประการแรงงานไม่ได้ใช้ก็ไม่มีมูลค่านะคะทุกคนมีแรงหมดนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไม่ว่าดิฉันพี่ประจวบหรือใครๆก็แล้วแต่มีแรงติดตัวมาตั้งแต่เกิดถ้าเราไม่ได้ใช้แรงแน่นอนเราก็ไม่สามารถสร้างมูลค่าได้ส่วนมันสมองหรือว่า IQ นั้นแล้วแต่นะคะถ้าพ่อแม่เป็นคนฉลาดหน่อยนึงก็จะมี IQ ที่ดีหน่อยนึงแต่ถ้าพ่อแม่เป็นคนไม่ฉลาดก็ IQ ก็จะต่ำหน่อยนึงอันนี้แน่นอนอันนี้ได้มาจากพ่อแม่ก็หรือได้ยีนมาจากพ่อแม่ IQ อยู่ที่พ่อแม่แต่ EQ นั้นนะคะ EQ เป แน่นอนว่าไม่จำเป็นพ่อแม่จะสั่งสอนคุณมาแต่ถ้าคุณเกิดมาคุณเกิดมามืดคุณไปสว่างคุณก็สบายใจนะคะหรือคุณสามารถที่จะเรียนรู้ในการสร้าง EQ คนที่มีความสุขในชีวิตไม่ใช่คนที่ IQ สูงนะคือคนที่มี EQ มากกว่าคนอื่นๆมีความสุขในชีวิตนะคะรวยหรือจนไม่ได้ผมบอกว่าคุณจะมีความสุขแต่คนที่จะมีความสุขก็คือคนที่มี EQ ที่ดี EQ ที่ดีอยู่กับเพื่อนได้อยู่กับสังคมได้และก็สามารถที่จะมีความสุขได้นี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่อยากบอกกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะคะว่า IQ นั้นมาจากพ่อแม่พ่อแม่มี IQ สูงลูกก็มี IQ สูงเพราะผ่านทางด้านยีนถ้าพ่อแม่ IQ น้อยลูกก็ IQ น้อยแต่พ่อแม่มี EQ มากลูกอาจจะมี EQ มากก็ได้แต่ถ้าพ่อแม่ EQ น้อยลูกอาจจะมี EQ มากก็ได้อันนี้ไม่เสมอไปเพราะว่า EQ นั้นอยู่ที่การเรียนรู้การสะสมการใฝ่รู้และการอยู่ร่วมกันของสังคมทุกคนสามารถสร้างเองได้อันนี้ไม่ได้ติดตัวมากับพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะไม่เหมือนกับ IQ นะคะอีกเรื่องนึงที่เป็นข่าวอันนี้อยากจะบอกว่าอาม่าเจ๋งจริงๆอาม่านะคะข่าวนี้จากประเทศจีนอยากจะเล่าสู่กันฟังอาม่าทำรูป AI ด้วยตัวเองเปลี่ยนจากตัวเองนะเป็นคนอ้วนเป็นอาม่านะคะแล้วก็ทำตัวเองให้สวยรูปร่างหน้าตาดีทำตัวออกรูปมาเป็นคุณหมอจากอาม่าที่เป็นคนธรรมดาอาม่าเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วรู้คะท่านผู้ฟังท่านผู้ชม60กว่าแล้วนะคะไม่ใช่60กว่าธรรมดานะ60กว่าแล้วบวกๆนะใช้ AI ในการปรับรูปให้ตัวเองดูสวยหุ่นดีเป็นหมอด้วยนะคะแล้วไปหลอกรุ่นหลานนะคะไม่ได้หลอกรุ่นลูกลูกอาม่านี่ถ้าเกิดว่าเป็นลูกก็ต้องอายุประมาณ40หรือว่า40อัพอะค่ะแต่นี่ไปหลอกคนอายุที่25อัพนะคะ25บวกถึง30ไม่เกิน35หลอกว่าหลอกเป็นแฟนนะคะผ่านออนไลน์ผ่านระบบออนไลน์ผ่านระบบเว็บหลอกเป็น10คนนะคะมีหนุ่มคนหนึ่งสูญเสียเงินไปเป็นหลักแสนหยวนเลยนะคะเป็นหลักแสนหยวนนะคบกันมาผ่านออนไลน์6ประมาณ 6-7 เดือนไม่มีโอกาสได้เจออาม่าเลยไม่มีโอกาสเจอคุณหมอเลยคุณหมอที่ปลอมตัวนะคะคุณหมอบอกว่าคุณแม่เป็นคนห่วงมากไม่ให้ไปเจอที่ไหนทุกอย่างจะเจอผ่านออนไลน์วันหนึ่งหนุ่มสงสัยก็เลยสามารถค้นหาพอค้นหารู้ว่าเป็นอาม่าเลยไปฟ้องเรื่องนี้ซึ่งศาลกำลังตัดสินอยู่แต่ว่าเป็นข่าวและที่ประเทศจีนนะคะเห็นไหมคะขนาดอาม่ายังเก่งยังหลอกคนได้สามารถหลอกหนุ่มๆได้10กว่ารายนะคะในข่าวบอกว่ามีผู้ชายหนุ่มๆสูญเสียเงินเป็นหลักหลายคนนะหลักแสนแต่รวมๆกันแล้วก็คือหลายล้านที่ถูกอาม่าหลอกไปแล้วก็อาม่าจะคุยภาษาที่ดีมากภาษาที่สวยหรูมากจนหนุ่มๆติดใจก็คือสิ่งนี้ที่อยากบอกกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเห็นไหมคะว่าไม่ใช่ผู้ชายอย่างเดียวนะที่หลอกผู้หญิงผู้หญิงก็สามารถหลอกผู้ชายได้และก็ผ่านออนไลน์ใครที่คุยกับเพื่อนผ่านออนไลน์นานๆนะคะหรือว่าจริงๆแล้วที่เอาข่าวนี้มาพูดไม่ใช่เป็นการชื่นชมหรือยกย่องอะไรเพียงแต่จะบอกท่านผู้ฟังท่านผู้ชมว่าในการโอนเงินหรือการคุยกับใครที่ชื่นชมเขามากจนต้องโอนเงินไปให้อ่ะต้องเอ๊ะไว้ก่อนนะคะต้องเอ๊ะไว้ก่อนต้องตรวจสอบทุกครั้งนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เอ๊ะนะคะเราก็จะสูญเสียและเราก็กลายเป็นถูกหลอกแต่ถ้าเราอยากทำบุญหรือเราอยากให้เพราะเราเสน่หาก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่เสน่หาก็ต้องเต็มใจแล้วก็ต้องมีขอบเขตคือมีความพอดีไม่เดือดร้อนลูกหลานไม่เดือดร้อนคนรอบตัวนะคะอันนี้โดนผู้ชายน้องๆผู้ชายหรือหลานผู้ชายถูกหลอกไปเป็นหลักแสนนะคะแล้วก็ถึงขนาดต้องไปแจ้งความเพราะต้องเริ่มสืบรู้ว่าถูกหลอกไม่ได้เป็นคนจริงๆก็คือปลอมเป็น AI เพราะเดี๋ยวนี้ใครสามารถทำรูปเป็น AI ให้สวยให้หล่อได้หมดนะคะแล้วใช้ AI ในการทำแล้วการคุยกับ AI บางคนติด AI มากติดเช้ามาต้องคว้ามือถือแล้วก็อยากทำอะไรก็ต้องถาม AI หมดอันนี้วันก่อนคุยกับเพื่อนคนหนึ่งนะคะแม้แต่การออกกำลังกายของเขาอ่ะเขาก็ถาม AI เลยว่าเขาออกกำลังกายแค่นี้พอไหมนี่ฉันจริงว่าบอกอยากยังก็แนะนำเขาจริงๆแล้วคุณต้องรู้ตัวนี้ว่าพอหรือไม่พอแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะกล้ามเนื้อของแต่ละคนความเหนื่อยความเรื่อยล้าความเครียดของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน AI ไม่สามารถตอบเราได้ทุกอย่างนะคะ AI สามารถที่เราคุยกับ AI มาก AI ก็จะเก็บข้อมูลไว้ของเราไว้มากเหมือนกัน แล้วเราก็มาจะมาสงสัยว่าเอ๊ะทำไม AI รู้ทุกอย่างว่าคุณคุยกับเขาอะค่ะเขาก็สามารถจับได้ว่าคุณคุยเรื่องอะไรแล้วก็ประมวลผลได้นี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่อยากฝากทุกๆคนนะคะว่าพยายามอยู่กับตัวเองให้มากแล้วก็พยายามอ่านหนังสือมากกว่าที่จะถ้าจะดู AI ดูหนังดูอะไรต่างๆก็ได้ถ้าเป็นดูเพื่อความบันเทิงนะคะแต่ว่าความเชื่อต่างๆนั้นได้เชื่อในความเป็นมนุษย์ได้มากนะคะอย่าไปเชื่อ AI ให้มากจนเกินไปนะคะนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่อยากบอกกับท่านผู้ฟังนะคะถ้ามีอะไรเกี่ยวกับการเงินย้ำนะคะว่าต้องเอะไว้ก่อนต้องคุยกับคนรอบข้างนะคะต้องแจ้งคนรอบข้างนะคะแล้วก็อย่าใช้แพลตฟอร์มในการหาคู่กับชาวต่างชาติมากเกินไปนะคะเพราะว่าคุณอาจจะได้คู่ที่เป็น AI ก็ได้ไม่ได้คู่ที่เป็นมนุษย์ก็ได้นะคะแต่จริงๆแล้วถ้าเราสามารถที่จะอยู่กับหาโดยธรรมชาติจะดีวลีหนึ่งที่อยากจะฝากนะคะก็คืออยากจะบอกว่าการฝึกพูดนั้นหาพบได้ง่ายนะคะการฝึกพูดการพูดเพราะๆนั้นหาพบได้ง่ายแต่การฝึกปฏิบัตินั้นหายากจริงๆนะคะถ้าคุณเองอยากจะรู้ว่าใครเป็นแบบไหนคุณลองดูใกล้ๆดูนะคะคุณต้องสามารถที่จะเลือกตัวเองได้เพราะว่าใครๆก็พูดได้พูดได้ดีพูดได้สวยพูดได้หรูแต่การปฏิบัตินั้นคุณอาจจะหาไม่เจอเลยก็ได้เพราะว่าคำพูดนั้นถูกฝึกมาตั้งแต่เกิดแล้วนะคะแต่การปฏิบัตินั้นไม่ได้ฝึกมาตั้งแต่เกิดนะคะเพราะว่าคนเราพูดได้ตั้งแต่ขวบกว่าแต่การฝึกปฏิบัติหรือการทำนั้นแล้วแต่ใครที่ปฏิบัติได้เร็วก็อาจจะได้ตั้งแต่ขวบสองขวบนะคะหรือมากกว่านั้นวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วดิฉันประภัยยั่งยืนแล้วก็คุณประจวบวรรณวิเศษพร้อมด้วยจะต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมรายการภัยผู้หญิงนะคะพบกันใหม่วันเสาร์หน้าค่ะเสาร์นี้สวัสดีค่ะ
2: ก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้น
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายสมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงภาคเหนือสมาชิกองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
2: ตุลาหนาวเหน็บสวงหยาดเพชรร่วงร่ำไห้พาเศร้าหมองแม่แห่งแผ่นดินเสด็จสู่สวรรคาลัยปวงประชาน้อมใจรำลึกพระคุณนิรันดร์ทัสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
3: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
4: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองนราธิวาสทรงร่วมงานวันลองกองงานศิลปาชีพและงานวันกระจูดในงานของดีเมืองนราครั้งที่49ประจำปี2569ในการนี้ทรงพระราชทานรางวัลแก่เกษตรกรผู้ชนะการประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรรวมถึงผู้ชนะการประกวดผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและพระราชทานถ้วยรางวัลแก่เจ้าของนกเขาชวาที่ชนะการประชันเสียงนกเขาชิงถ้วยพระราชทานจากนั้นทรงทอดพระเนตรนิทรรศการด้านการเกษตรการบริหารจัดการน้ำงานหม่อนไหมศิลปาชีพและงานกระจูดซึ่งสะท้อนการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่งานของดีเมืองนราครั้งที่49จัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง21กันยายน2569ภายใต้แนวคิดใต้ร่มพระบารมี111ปีเมืองนราสืบสานศาสตร์พระราชาพัฒนาสู่ความยั่งยืน
5: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News
3: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
6: วสันศาสตร์กระเซ็นเป็นแก้วเก็บส่งเสด็จสู่ห้วงสวงสวรรค์พัสชนกรรมสวนครวญจาบันพราเหมันพระแม่ฟ้านิคาไลโอวะองค์พระพันปีสีสวัสดิ์เคียงร่วมฉัตรณวมินทร์ปิ่นสมัย93พระชันษาราชอาลัยชนละในท่วมท้นล้นแผ่นดินสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสมาคมวิชาชีพวิทยุโทรทัศน์ภาคประชาชนเชียงใหม่

0: เพลงเพราะต่อเนื่องที่ Northwave 9425
1: คุณกำลังฟัง Northwave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองป่าครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098-428-9823ชีวิตยุคนี้อะไรอะไรก็ต้องไวประกันก็เหมือนกันไทยพัฒนาประกันภัยมีให้เลือกหลายแบบไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลประกันอัคคีภัยและประกันภัยอื่นๆบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจเครือข่ายสาขามากกว่า60สาขาทั่วไทยเคลมง่ายไม่ซับซ้อนเรียกประกันสบายกระเป๋า
2: wow.
1: อุ่นใจทุกเส้นทางทุกสถานการณ์เลือกประกันที่คิดเพื่อคุณจริงๆไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนประกันไทยที่เข้าใจคนไทยสาขาเชียงใหม่โทร081-885-3600
3: ใครๆก็รับวางแผนผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์แต่ใครที่จะผลิตสื่อและผลิตสุ่มแบบที่คุ้มค่าคุยง่ายงานดีลูกค้าแฮปปี้มีความสุขตั้นพิมพ์มีเดียรับวางแผนและผลิตสุดโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสุดกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
1: Northwave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร098-428-9823
4: ร้องตามได้แน่แค่เปิด Northwave

0: ป็นคนชอบฟังเพลง Not Wave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า
1: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒน
2: ์กลับมาอีกครั้งกับประกันภัยกับไทยพัฒน์พี่กอล์ฟแล้วก็มิสเตอร์ไทยพัฒน์เจ้าเก่าครับวันนี้มีคำถามจากทางบ้านมาเยอะมากๆเลยโดยเฉพาะเรื่องของรถเก่ากับเรื่องของการเคลมครับมิสเตอร์ไทยพัฒน
3: ์มาเลยพี่ผมพร้อมสแกนคำตอบแล้วครับ
2: คำถามแรกก่อนเลยเขาบอกว่าเป็นรถเก่าครับพี่จะต้องทำประกันไหมแล้วถ้าเกิดว่าเราเคลมบ่อยเนี่ยตัวเบี้ยประกันจะแพงขึ้นหรือเปล่าร
4: ถเก่าควรทำครับพี่อย่างน้อยคุ้มครองคู่กรณีไว้ก็อุ่นใจกว่าส่วนเรื่องการเคลมถ้าเราเคลมทีหรือเป็นฝ่ายผิดบ่อยๆเบี้ยมีโอกาสแพงขึ้นแน่นอนครับเพราะฉะนั้นขับขี่ปลอดภัยไว้ดีที่สุดครับพี
2: ่แล้วถ้าบางคนบอกว่าเป็นสายจอดล่ะรถไม่ค่อยได้ขับเลยแบบนี้ต้องทำประกันไหมทำแล้วมันจะคุ้มหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดว่าประกันหมดล่ะนานๆมาดูทีเนี่ยมันจะต้องทำยังไงมิสเตอร์ไทยพัท
4: จำเป็นสิครับพี่เพราะอุบัติเหตุไม่เลือกเวลาถ้าประกันหมดต้องรีบต่อทันทีอย่าให้ขาดความคุ้มครองเด็ดขาดและถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจริงๆสิ่งแรกที่ต้องทำคือโทรหาบริษัทประกันก่อนเลยครับ
2: ตอบแบบนี้ชัดเจนมากเลยมิสเตอร์ไทยพัทเอาเป็นว่าถ้าใครที่อยากจะปรึกษารายละเอียดในการทำประกันจะต้องติดต่อได้ยังไงล่ะครับ
4: โทรหาแก๊งไทยพัฒนาได้เลยครับพี่ก๊อฟที่081-885-3600หรือแวะมาหาเราที่บริษัทไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนเลขที่144/2ถนนระแกงย่านช้างคลานในเมืองเชียงใหม่ได้เลยนะครับ
1: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒ
0: น์ Not Wave 9425เปิดเมื่อไหร่ร้องตามได้ทุกเพลง

0: ฟังเพลงแบบไม่มีดีเจมากวนใจได้ที่ Not Wave 9425
1: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminent รุ่น XL GM ด้วย Go Fin คอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminent XL GM ขั้นสุดของ XL Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับ Go
2: เปิดแล้ว ESY Supply ถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีตัวแทนจำหน่าย Imminent Air ในจังหวัดเชียงใหม่พบโปรสุดคุ้มฉลองเปิดร้านใหม่โทร0917724314
1: Imminent เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
0: ถ้าพูดถึงขนส่งของคนเหนือชื่อที่อยู่ภาคเหนือมานานต้องนี่เลยนิมซีเซ็งขนส่ง1988สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางขาเข้าให้บริการขนส่งสินค้าทั่วภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าทั่วไปทุกสิ่งสามารถส่งได้ส่งเร็วทันใจไว้ใจได้ต้องที่นี่นิมซีเซ็งขนส่ง1988เปิดบริการมานานมีประสบการณ์และเรายังมีสาขาครอบคลุมหลายจังหวัดทั่วภาคเหนือตอนบนภายในเขตพื้นที่8จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่น่านพะเยาเชียงรายแม่ฮ่องสอนให้บริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเปิดให้บริการทั้ง23สาขาและที่สำคัญราคาไม่แพงอย่างที่คิดเพราะเราเข้าใจคนเหนือและเข้าใจงานขนส่งเป็นอย่างดีนิ่มซี่เซ็งขนส่ง1988ส่งของสิ่งใดส่งได้ฉับไวรับได้ทันใจใช้นิ่มซี่เซ็งสอบถามรายละเอียดได้ที่ call center สำนักงานใหญ่เชียงใหม่0521350089หรือติดต่อสาขาใกล้บ้าน
3: บริษัท1 to 1 North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร0539632504
4: ใครๆก็รับวางแผนผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์แต่ใครที่จะผลิตสื่อและผลิตสุ่มแบบที่คุ้มค่าคุยง่ายงานดีลูกค้าแฮปปี้มีความสุขตั้นพิมพ์มีเดียรับวางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
5: Not Wave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า
6: ร้องตามได้แน่แค่เปิด Not Wave

0: คุณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098-428-9823
1: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒน์
2: สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกับผมพี่กอล์ฟแล้วก็ไอ้หนุ่มสมองกลมิสเตอร์ไทยพัดกันอีกแล้วนะครับวันนี้มีคำถามคลาสสิกที่ถามกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อจนถึงรุ่นเราครับ
3: คำถามอะไรครับพี่กอล์ฟเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการของผมหรือเปล่า
2: ไม่ใช่แต่คือเรื่องพ.ร.บ.กับประกันสมัครใจบางคนเข้าใจว่าทำพ.ร.บ.แล้วก็คือจบอะไม่ต้องทำประกันเพิ่มก็ได้ไอ้นี่มันเหมือนกันไหมมิสเตอร์ไทยพัด
4: โอ้โหพี่กอล์ฟอันนี้ผมต้องรีบประมวลผลด่วนเลยครับพ.ร.บ.กับประกันสมัครใจเนี่ยคนละเรื่องเดียวกันเลยครับพี
2: ่มันเป็นยังไงอ่ะไหนลองเปรียบเทียบให้เห็นภาพหน่อยสิ
4: ได้ครับให้พี่ก๊อฟนึกภาพว่าพ.ร.บ.คือข้อบังคับครับคือกฎหมายบังคับให้ทุกคนต้องทำเน้นช่วยเรื่องคนถ้าบาดเจ็บพ.ร.บ.จะช่วยจ่ายค่ารักษาให้เบื้องต้นครับ
2: อ้าวแล้วก็เกิดว่าพี่อยากซ่อมรถด้วยล่ะ
4: นั่นแหละครับถึงต้องมีประกันสมัครใจหรือประกันชั้น1ชั้น2หรือชั้น3ครับซึ่งประกันประเภทเหล่านี้จะมาช่วยซ่อมทั้งรถเรารถเขาและความเสียหายอื่นๆที่พ.ร.บ.ดูแลไม่ถึงครับ
2: อ๋อสรุปก็คือพ.ร.บ.เอาไว้กันตายประกันน่ะเอาไว้กันเจ๊งก็คือเรื่องซ่อมรถค่าซ่อมอะไรพวกนี้ถูกต้องเปล่าน
4: ิยามได้เฉียบมากครับพี่ถ้ามีแค่พ.ร.บ.ไม่มีประกันอื่นมาช่วยดูแลเวลาเกิดอะไรขึ้นมาจริงๆก็อาจเสียหายจนกระเป๋าฉีกได้นะครับ
2: โอเคเคลียร์แบบเนี้ยใครที่ไม่อยากกระเป๋าฉีกเพราะว่าค่าซ่อมรถนะโทรหาผู้เชี่ยวชาญได้ที่ไทยพัฒนาประกันภัยสาขาเชียงใหม่ได้เลยนะที่081-885-3600งานเนี้ยปรึกษาฟรีไม่มีกั๊กนะครับ
4: หรือจะไปหาเราที่ถนนระแกงก็ได้นะครับพี่ๆพนักงานรอการแขนรับปรึกษาทุกคนอยู่ครับ
1: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒน
0: ์ชีวิตยุคนี้อะไรอะไรก็ต้องไวประกันก็เหมือนกันไทยพัฒนาประกันภัยมีให้เลือกหลายแบบไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลประกันอัคคีภัยและประกันภัยอื่นๆบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจเครือข่ายสาขามากกว่า60สาขาทั่วไทยเคลมง่ายไม่ซับซ้อนเรียกประกันสบายกระเป๋า
5: wow.
0: อุ่นใจทุกเส้นทางทุกสถานการณ์เลือกประกันที่คิดเพื่อคุณจริงๆไทยพัฒนาประกันไทยจำกัดมหาชนประกันไทยที่เข้าใจคนไทยสาขาเชียงใหม่โทร081-885-3600
6: ฝนตกทั้งที่ได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช่ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
7: ใครๆก็รับวางแผนผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์แต่ใครที่จะผลิตสื่อและผลิตสุ่มแบบที่คุ้มค่าคุยง่ายงานดีลูกค้าแฮปปี้มีความสุข แอนด์พิมพ์มีเดียรับวางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับแอนด์พิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
5: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823
8: ฟังเพลงเพราะได้มากกว่าใครทั้งเพลงใหม่เพลงเก่าได้ที่ Not Wave 9425

NorthWave 9425เปิดเมื่อไหร่ร้องตามได้ทุกเพลงพี่ๆช่างแอร์ครับถ้าเกิดอยากซื้อแอร์และอะไหล่ช่วงนี้แนะนำไปที่ ESY Supply ศูนย์รวมแอร์และอะไหล่ครบวงจรของพร้อมอุปกรณ์ครบจบในที่เดียวพิเศษช่วงนี้ ESY Supply เขาจัดโปรครับดับเบิลคุ้มเมื่อซื้อแอร์คุ้มที่1รับเงินคืน300บาทคุ้มที่2รับบัตรกำนันโลตัส200บาทและถ้ามีงานเข้าแต่เงินยังหมุนไม่พอ ESY Supply เขามีเครดิตช่างแอร์วงเงินสูงสุดถึง 300,000 บาทให้เครดิตนาน45วันครับอนุมัติสมัครง่ายรู้ผลไวรับของติดตั้งก่อนได้เลยงานไม่สะดุดเงินไม่ขาดมือแน่นอนรีบหน่อยก็ดีนะครับสอบถามเพิ่มเติมโทร0917724314 ESY Supply ศูนย์รวมแอร์และอะไหล่ครบวงจรอยู่ถนนสมโภชน์700ปีวงแหวนรอบ2

0: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminent รุ่น Excel GM ด้วยโกลฟินคอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminent Excel GM ขั้นสุดของ Excel Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับโกล
1: เปิดแล้ว ESY Supply ถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีตัวแทนจำหน่าย Imminent Air ในจังหวัดเชียงใหม่พบโปรสุดคุ้มฉลองเปิดร้านใหม่โทร0917724314
0: Imminent เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
2: ถ้าพูดถึงขนส่งของคนเหนือชื่อที่อยู่ภาคเหนือมานานต้องนี่เลยนิมซีเซ็งขนส่ง1988สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางขาเข้าให้บริการขนส่งสินค้าทั่วภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าทั่วไปทุกสิ่งสามารถส่งได้ส่งเร็วทันใจไว้ใจได้ต้องที่นี่นิมซีเซ็งขนส่ง1988เปิดบริการมานานมีประสบการณ์และเรายังมีสาขาครอบคลุมหลายจังหวัดทั่วภาคเหนือตอนบนภายในเขตพื้นที่8จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่น่านพะเยาเชียงรายแม่ฮ่องสอนให้บริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเปิดให้บริการทั้ง23สาขาและที่สำคัญราคาไม่แพงอย่างที่คิดเพราะเราเข้าใจคนเหนือและเข้าใจงานขนส่งเป็นอย่างดีนิ่มซีเซ็งขนส่ง1988ส่งของสิ่งใดส่งได้ชับไวรับได้ทันใจใช้นิ่มซีเซ็งสอบถามรายละเอียดได้ที่ call center สำนักงานใหญ่เชียงใหม่052-135-089หรือติดต่อสาขาใกล้บ้านชอบร้องแบบนี้
3: ผมไม่มีสิทธิ์ถึงถ้าคิดถึงก็ได้แค่นั้น
2: แบบนี
3: ้
2: หรือว่าแบบนี
4: ้
2: ไม่ว่าคุณจะชอบร้องแบบไหนก็มาได้ที่ We Sing Along Karaoke ร้องเพลงโปรดกับระบบเสียงคุณภาพปาร์ตี้วันเกิดเลี้ยงบริษัทนัดเพื่อนมาสังสรรค์ก็มีทั้งห้องคาราโอเกะส่วนตัวและโซนบาร์บรรยากาศสบายๆเจอกันได้ทุกวันที่ We Sing Along Karaoke โครงการ T-Square แยกแสงตะวันชั้น3ตรงข้ามพันทิพย์พลาซ่าติดตามรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage We Sing Along Karaoke
5: หนังฮอลลีวูดฟอร์มยักษ์หนังไทย
6: หรือหนังเกาหลีสุดฟิน
7: หนังอินดี้
8: หนังการ์ตูนหนังอนิเมะ
9: และหนังใหม่ทุกประเภท
10: ดูฟินฟินราคาเบาๆกับจอยักษ์เสียงกระหึ่มกับแพ็คเกจดูหนังเหมาจ่ายรายเดือน M-Pass จาก Major Cineplex Group
11: สุดฟินจ่าย200บาทต่อเดือนสำหรับนักเรียนนักศึกษาและ300บาทต่อเดือนสำหรับบุคคลทั่วไปให้ดูหนังใหม่ทุกเรื่องทุกรอบทุกสาขา
10: อัปเดตเทรนด์ภาพยนตร์ใหม่ๆพร้อมกันกับ M-Pass ได้แล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex ทุกสาขาทั่วประเทศ
11: รายละเอียดเพิ่มเติมทาง majorcineplex.com
12: ตั้นพิมพ์มีเดียรับวางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
2: ฟังเพลงแบบไม่มีดีเจมากวนใจได้ที่ notwave9425

0: คุณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098-428-9823
1: ฝนตกทั้งที่ได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไหวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวน์0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: โอนเงินก็ต้องไวแล้วทำไมประกันจะช้าได้ล่ะ
0: ไทยพัฒนาประกันภัยดูแลไวทันใจราคาไม่แรงแต่ความคุ้มครองจัดเต็ม
2: มีบริการให้คุณเลือกหลายรูปแบบหลายประเภทพร้อมทั้งบริการฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงแถมเบี้ยประกันไม่สูงปรึกษาได
0: ้อยากอุ่นใจไม่ต้องคิดนานเลือกเลยไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนประกันดีๆที่ทันทุกจังหวะชีวิตคุณสาขาเชียงใหม่โทร081-885-3600
3: ใครๆก็รับวางแผนผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์แต่ใครที่จะผลิตสื่อและผลิตสุ่มแบบที่คุ้มค่าคุยง่ายงานดีลูกค้าแฮปปี้มีความสุขตั้นพิมพ์มีเดียรับวางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร098-428-9823
4: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงได้ที่ Northwave 9425

0: สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมพี่กอล์ฟแล้วก็มิสเตอร์ไทยพัฒน์พาร์ทเนอร์ AI ที่จะมาตอบทุกคำถามเกี่ยวกับประกันภัยในประกันภัยกับไทยพัฒน์ครับ
1: สวัสดีครับพี่กอล์ฟวันนี้ผมอัปเกรดซอฟต์แวร์มาพร้อมตอบทุกคำถามประกันแบบเคลียร์เลยครับ
0: ดีเลยมิสเตอร์ไทยพัฒน์มีคนถามมาเยอะเลยว่าประกันแต่ละชั้นเนี่ยมันต่างกันยังไงบางคนบอกว่าทำไมประกันชั้นหนึ่งมันจ่ายแพงๆแล้วมันได้อะไรบ้างแล้วบางคนก็บอกว่าถ้าเกิดมีเงินน้อยเนี่ยจ่ายแค่ประกันชั้น3มันจะคุ้มไหมไหนเหล่ามาสิ
1: จัดไปครับพี่ประกันชั้นหนึ่งนี่คือสายเปครับคู่กรณีคือเขาชนเราหรือเราชนเขาประกันคุ้มครองทั้งสองฝ่ายรวมไปถึงรถหายไฟไหม้น้ำท่วมก็คุ้มครองหมดครับส่วนชั้น2 plus เบี้ยจะถูกกว่าแต่เงื่อนไขคือไม่คุ้มครองถ้าชนแบบไม่มีคู่กรณีนะพี
0: ่เข้าใจละแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่ามีเงินน้อยงบน้อยแล้วประกันชั้น3กับ3 plus เนี่ยมันจะช่วยมันจะคุ้มแล้วมันจะแตกต่างกันยังไงล่ะ
1: ใช่ครับพี่ชั้น3และ3 pluskือทางเลือกเพิ่มสำหรับคนงบน้อยแต่ใจสู้ไม่ว่าจะเป็นรถตกถนนหรือรถไปชนรั้วข้างบ้านเราก็มีแผนรองรับให้เหมาะกับคนอยากเซฟเงินแต่ยังอยากมีความคุ้มครองไว้ให้อุ่นใจครับ
0: สรุปก็คือเราจะต้องดูว่างบเราเท่าไหร่และต้องการความคุ้มครองเท่าไหร่นั่นเองนะครับมิสเตอร์ไทยพัฒน์เขาตอบมาให้ได้หมดเลยและที่สำคัญไทยพัฒนาประกันภัยเขาก็จัดได้ทุกชั้นทุกงบประมาณและความเหมาะสมเลยแต่จะติดต่อได้ยังไงล่ะมิสเตอร์ไทยพัฒน์บอกสิ
1: โทรหาแก๊งไทยพัฒนาได้เลยครับพี่กอล์ฟที่0818853600หรือแวะมาหาเราที่บริษัทไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนเลขที่144/2ถนนระแกงย่านช้างคลานในเมืองเชียงใหม่ได้เลยนะครับ
2: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒ
3: น์ฟังเพลงแบบไม่มีดีเจมากวนใจได้ที่ Not Wave 9425

0: ้องตามได้แน่แค่เปิด Not Wave
1: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminent รุ่น XL GM ด้วย GoFin คอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminent XL GM ขั้นสุดของ XL Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับ Go
2: เปิดแล้ว ESY Supply ถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีตัวแทนจำหน่าย Imminent Air ในจังหวัดเชียงใหม่พบโปรสุดคุ้มฉลองเปิดร้านใหม่โทร091-772-4314
1: Imminent เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
3: ย้ายบ้านย้ายออฟฟิศหรือส่งของชิ้นใหญ่ให้เรื่องขนย้ายเป็นเรื่องง่ายนิ่ม Moving บริการขนส่งครบวงจรทีมงานมืออาชีพดูแลของคุณอย่างใส่ใจตรงเวลาปลอดภัยมั่นใจในทุกการขนย้าย
4: wow.
3: นึกถึงขนส่งนึกถึงนิ่ม Moving ย้ายเมื่อไหร่ให้นิ่มดูแลนิ่ม Moving บริการขนย้ายสินค้าด้วยทีมงานคุณภาพภายใต้ความพร้อมของรถและอุปกรณ์ราคาเริ่มต้นที่900บาทสอบถามเพิ่มเติม0818815585
5: ชอบร้องแบบนี
6: ้ผมไม่มีสิทธิ์ถึงถ้าคิดถึงก็ได้แค่นั้น
5: แบบนี
6: ้
5: หรือว่าแบบนี
6: ้
5: ไม่ว่าคุณจะชอบร้องแบบไหนก็มาได้ที่ We Sing Along Karaoke ร้องเพลงโปรดกับระบบเสียงคุณภาพปาร์ตี้วันเกิดเลี้ยงบริษัทนัดเพื่อนมาสังสรรค์ก็มีทั้งห้องคาราโอเกะส่วนตัวและโซนบาร์บรรยากาศสบายๆเจอกันได้ทุกวันที่ We Sing Along Karaoke โครงการ T Square แยกแสงตะวันชั้น3ตรงข้ามพันทิพย์พลาซ่าติดตามรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage We Sing Along Karaoke
7: ทีมมีเดียรับฟังแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อกับตั้นทีมมีเดียโทรเลย0984289823
5: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร098-428-9823
8: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงได้ที่ Northwave 9425

0: ณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098-428-9823
1: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
0: ชีวิตยุคนี้อะไรอะไรก็ต้องไวประกันก็เหมือนกันไทยพัฒนาประกันภัยมีให้เลือกหลายแบบไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลประกันอัคคีภัยและประกันภัยอื่นๆบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจเครือข่ายสาขามากกว่า60สาขาทั่วไทยเคลมง่ายไม่ซับซ้อนเบี้ยประกันสบายกระเป๋า
3: wow.
0: อุ่นใจทุกเส้นทางทุกสถานการณ์เลือกประกันที่คิดเพื่อคุณจริงๆไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนประกันไทยที่เข้าใจคนไทยสาขาเชียงใหม่โทร081-885-3600
4: ใครๆก็รับวางแผนผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์แต่ใครที่จะผลิตสื่อและผลิตสุ่มแบบที่คุ้มค่าคุยง่ายงานดีลูกค้าแฮปปี้มีความสุขตั้นพิมพ์มีเดียรับวางแผนและผลิตสุขโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสุขกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร098-428-9823
5: ฟังเพลงเพราะได้มากกว่าใครทั้งเพลงใหม่เพลงเก่าได้ที่ Not Wave 9425

0: มิสเตอร์ไทยพัทนะสิคืออย่างนี้น้องเก่งอ่ะน้องชายของพี่อ่ะเขามายืมรถพี่ไปขับแล้วดันอ่ะขับไปสอยท้ายชาวบ้านเขาให้อ่ะสิแบบนี้ประกันเขาจะเคลมไหมเนี่ยแล้วพี่ต้องรับผิดชอบอะไรไหมเนี่ย
1: โอ้โหปัญหาโลกแตกแห่งความไว้ใจเลยครับพี่ก๊อฟคำตอบคือเคลมได้ครับแต่ต้องดูเงื่อนไขตอนพี่ทำประกันไว้นิดหนึ่ง
0: เงื่อนไขอะไรอ่ะก็รถพี่ประกันก็ประกันพี่ไม่ใช่เหรอ
1: มันมี2แบบครับพี่ถ้าประกันของพี่เป็นแบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่ใครเอาไปขับแล้วเกิดเหตุประกันก็ซ่อมให้ตามปกติหมดครับแต่ถ้าพี่ไปทำประกันแบบระบุชื่อผู้ขับขี่ระบุชื่อพี่ก๊อฟคนเดียวเพื่อเอาส่วนลดเบี้ยแล้วดันปล่อยให้เพื่อนยืมไปชนอันนี้พี่อาจจะต้องร่วมจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกตามกฎนะจ๊ะ
0: อ๋อสรุปก็คือถ้าเราเป็นสายใจดีชอบแชร์รถให้เพื่อนขับหรือว่ามีคนในบ้านผัดกันใช้บ่อยๆตอนทำประกันเนี่ยก็ต้องบอกเจ้าหน้าที่เลยใช่ไหมว่าขอแบบไม่ระบุชื่อมันจะได้ตัดปัญหาปวดหัวตอนเคลมไปซะ
1: ถูกต้องครับพี่ส่วนเรื่องเพื่อนคนนั้นจะคุ้มค่าคุ้มช่วยไหมอันนี้ระบบผมไม่ขอประมวลผลนะครับแต่ถ้าเรื่องประกันโทรมาเลยที่081-885-3600ไทยพัฒนาประกันภัยเชียงใหม่ครับ
0: ตึกสวยๆตรงถนนระแกงช้างคานนั่นใช่ไหมยังไงก็แวะมาคุยกันได้ที่ไทยพัฒนาประกันภัยเชียงใหม่นะครับ
2: ประกันภัยกับไทยพัฒนาประกันภัยกับไทยพัฒนา
3: ร้องตามได้แน่แค่เปิด Not Wave

0: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงได้ที่ Northwave 9425
1: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminent รุ่น XL GM ด้วย GoFin คอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminent XL GM ขั้นสุดของ XL Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับ Go
2: เปิดแล้ว ESY Supply ถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีตัวแทนจำหน่าย Imminent Air ในจังหวัดเชียงใหม่พบโปรสุดคุ้มฉลองเปิดร้านใหม่โทร0917724314
1: Imminent เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
3: ย้ายบ้านย้ายออฟฟิศหรือส่งของชิ้นใหญ่ให้เรื่องขนย้ายเป็นเรื่องง่ายนิ่ม Moving บริการขนส่งครบวงจรทีมงานมืออาชีพดูแลของคุณอย่างใส่ใจตรงเวลาปลอดภัยมั่นใจในทุกการขนย้าย
4: wow.
3: นึกถึงขนส่งนึกถึงนิ่ม Moving ย้ายเมื่อไหร่ให้นิ่มดูแลนิ่ม Moving บริการขนย้ายสินค้าด้วยทีมงานคุณภาพภายใต้ความพร้อมของรถและอุปกรณ์ราคาเริ่มต้นที่900บาทสอบถามเพิ่มเติม0818815585
5: ชอบร้องแบบนี
6: ้ผมไม่มีสิทธิ์ถึงถ้าคิดถึงก็ได้แค่นั้น
5: แบบนี
6: ้
5: หรือว่าแบบนี
6: ้
5: ไม่ว่าคุณจะชอบร้องแบบไหนก็มาได้ที่ We Sing Along Karaoke ร้องเพลงโปรดกับระบบเสียงคุณภาพปาร์ตี้วันเกิดเลี้ยงบริษัทนัดเพื่อนมาสังสรรค์ก็มีทั้งห้องคาราโอเกะส่วนตัวและโซนบาร์บรรยากาศสบายๆเจอกันได้ทุกวันที่ We Sing Along Karaoke โครงการ T Square แยกแสงตะวันชั้น3ตรงข้ามพันทิพย์พลาซ่าติดตามรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage We Sing Along Karaoke
7: หนังฮอลลีวูดฟอร์มยักษ์หนังไทย
8: หรือหนังเกาหลีสุดฟิน
7: หนังอินดี้
8: หนังการ์ตูนหนังอนิเมะ
7: หรือหนังใหม่ทุกประเภท
9: ดูฟินๆราคาเบาๆกับจอยักษ์เสียงกระหึ่มกับแพ็กเกจดูหนังเหมาจ่ายรายเดือน M-Pass จาก Major Cineplex Group
7: สุดฟินจ่าย200บาทต่อเดือนสำหรับนักเรียนนักศึกษาและ300บาทต่อเดือนสำหรับบุคคลทั่วไปให้ดูหนังใหม่ทุกเรื่องทุกรอบทุกสาขา
9: อัปเดตเทรนด์ภาพยนตร์ใหม่ๆพร้อมกันกับ M-Pass ได้แล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex ทุกสาขาทั่วประเทศ
7: รายละเอียดเพิ่มเติมทาง majorcineplex.com
10: ตั้งทีมมีเดียรับฟังแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสุขกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
11: Northwave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823ถ้าคุณเป็นคนชอบฟังเพลง Northwave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า

0: ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
1: ใจที่พอเพียงใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
0: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
1: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
2: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลส่งเสริมการนำผลผลิตทางการเกษตรมาผลิตเป็นน้ำมันควบคู่กับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนและสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ผู้นำสหรัฐลงนามกฎหมายคว่ำบาตรรัสเซียฉบับใหม่เพื่อเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียจากการที่รุกรานยูเครนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลส่งเสริมการนำผลผลิตทางการเกษตรมาผลิตเป็นน้ำมันควบคู่กับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนและสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาว
2: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยว่ามาตรการลดค่าไฟฟ้าและราคาน้ำมันที่ดำเนินการก่อนหน้านี้เป็นมาตรการระยะสั้นขณะนี้รัฐบาลกำลังผลักดันแนวทางสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาวได้แก่การนำผลผลิตทางการเกษตรมาผลิตเป็นน้ำมันเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนลดการนำเข้าพลังงานและการส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้าหรือเพื่อช่วยลดการพึ่งพาน้ำมันโดยรัฐบาลจะสนับสนุนให้เกิดการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนภายในประเทศรวมถึงการใช้แรงงานในประเทศไทยเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจภายในประเทศมากที่สุดพร้อมส่งเสริมให้ประชาชนสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านได้ตลอดจนยังมีแนวคิดในการปลูกน้ำมันโดยนำพืชผลทางการเกษตรที่สามารถผลิตเป็นพลังงานชีวภาพได้มาปรับใช้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้อีกช่องทาง
3: ตอนนี้เราก็มีนโยบายที่จะทำในลักษณะให้มันเกิดความมั่นคงในระยะยาวมากขึ้นโดยนำพืชผลทางการเกษตรที่สามารถที่จะเทิร์นเป็นน้ำมันได้มาให้ประชาชนได้ใช้เป็นทางเลือกและในส่วนรถยนต์ EV ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำให้เราไม่ต้องพึ่งพากับราคาหรือตลาดของน้ำมันมากนักเราก็จะมีการสนับสนุนให้การผลิตในประเทศใช้อะไหล่ที่ผลิตในประเทศรวมถึงแรงงานในประเทศไทยเพื่อให้ประโยชน์เนี่ยตกอยู่ที่ประเทศไทยมากที่สุดและปลูกน้ำมันเราจะนำพืชผลทางการเกษตรที่สามารถที่จะผลิตเป็นพลังงานชีวภาพได้เช่นอ้อยหรือมันสำปะหลังที่ผลิตเป็นเอทานอลหรือว่าตัวน้ำมันปาล์มที่สามารถผลิตเป็นไบโอดีเซลได้เอามาปรับในส่วนนี้จะช่วยเหลือเกษตรกรได้ด้วย
2: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่ารัฐบาลจะไม่พึ่งพาเพียงกองทุนน้ำมันหรือมาตรการด้านภาษีเพียงอย่างเดียวแต่ยังใช้การบริหารราคาหน้าโรงกลั่นการบริหารค่าการตลาดการใช้มาตรการด้านภาษีและการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหรือน้ำมันที่ผลิตได้ภายในประเทศขณะเดียวกันคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าหรือบอร์ด EV ได้เห็นชอบจะปรับฐานภาษีรถยนต์โดยรถยนต์ที่ผลิตในต่างประเทศและนำเข้าทั้งคันจะมีการปรับฐานภาษีเพิ่มขึ้นผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะเดียวกันกระทรวงพลังงานผลักดันแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่ขับเคลื่อนนโยบายมุ่งเป้าสู่ Net Zero เปิดตลาดรับซื้อไฟฟ้าพลังงานสะอาดเตรียมความพร้อมรองรับเทคโนโลยีใหม่ในอนาคต
4: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานเตรียมขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าหรือ PDP ฉบับใหม่ซึ่งเป็นการปรับครั้งแรกในรอบ10ปีโดยเน้นนโยบายสำคัญ3ด้านคือสะอาดที่สุดมั่นคงที่สุดและเป็นธรรมที่สุดในด้านความสะอาดตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดจากเดิม20%ให้เป็น50%ภายใน10ปีและเพิ่มเป็นไม่ต่ำกว่า65%ในอีก25ปีข้างหน้าเพื่อบรรลุเป้าหมายเนซีโร่ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีการเก็บคาร์บอนหรือคาร์บอนแคปเจอร์ด้านความมั่นคงได้ปรับสัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติให้สมเหตุสมผลอิงตามปริมาณก๊าซในอ่าวไทยและพื้นที่ใกล้เคียงด้านความเป็นธรรมจะกระจายโควต้าพลังงานสะอาด 10,000 เมกะวัตต์ผ่านโครงงานโซลาร์รูฟท็อปให้ประชาชนได้เป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าแทนการเปิดให้เฉพาะกลุ่มทุนพร้อมทั้งเปิดตลาดรับซื้อไฟฟ้าพลังงานสะอาดโดยตรงหรือ Direct PPA เสรีแบบไม่จำกัดปริมาณปลดล็อกระบบผูกขาดเดิมเพื่อให้ผู้ใช้ไฟในภาคอุตสาหกรรมเช่น Data Center สามารถเลือกซื้อไฟสะอาดจากผู้ผลิตได้โดยตรง
5: เป็นแผนที่สะอาดที่สุดมั่นคงที่สุดเป็นธรรมที่สุดผมกล้าพูดว่าสะอาดที่สุดจากเดิมสัดส่วนพลังงานสะอาดเรามีแค่20%ใน10ปีต้องเพิ่มเป็นเกือบครึ่งอีก25ปีเนี่ยต้องไปให้ถึงเป้าหมาย Net Zero ไม่ต่ำไปกว่า 65% ก็จะเห็นเลยว่าอีก10ปีกำลังการผลิตจากแก๊สถูกปลดระวางลดลงประมาณ 16,000 ถึง 17,000 เมกะวัตต์ นะวันนี้เพราะเราไปคอมมิตสัญญาไว้ล่วงหน้าก่อนแล้วเราเอากลับมาแค่ 9,000 เองคำนวณจากปริมาณแก๊สที่เราสามารถผลิตได้เองหรือที่เราสามารถหาได้จากประเทศเพื่อนบ้านถ้ามีการนำเข้า LNG คือไปผูกสัญญาระยะยาวในราคาที่ถูกจากนี้ถ้าเราสามารถไปคอมมิตสัญญาระยะยาวที่ถูกที่สุดที่ราคาที่นิ่งได้เท่าไหร่เราก็ผลิตไฟจากแก๊ส
4: นอกจากนี้แผนดังกล่าวยังเปิดกว้างรองรับเทคโนโลยีใหม่ในอนาคตทั้งระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่สมาร์ทกริดไฮโดรเจนรวมถึงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือ SMR ได้เตรียมความพร้อมด้านระเบียบและพื้นที่ล่วงหน้าโดยยืนยันว่าการบริหารจัดการโครงสร้างค่าไฟจะแยกชัดเจนระหว่างภาคอุตสาหกรรมที่ต้องรับต้นทุนทำจริงกับภาคครัวเรือนที่ใช้เพื่อการดำรงชีวิตซึ่งจะได้รับการดูแลให้มีราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยกระดับประสิทธิภาพโซลารูฟท็อปพร้อมระบบแบตเตอรี่ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่านายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ได้ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานหรือพผ.และหน่วยงานพันธมิตรภาคเอกชนโดยใช้พื้นที่ของพผ.เป็นต้นแบบการบริหารจัดการพลังงานในกลุ่มอาคารพาณิชย์และย่านธุรกิจพร้อมระบบสาธารณูปโภคเพื่อพัฒนาเป็นกลุ่มอาคารต้นแบบเป็นการนำเทคโนโลยีทั้งการใช้พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซลารูฟท็อปและระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่แบบผสมซึ่งผสานการทำงานระหว่างแบตเตอรี่ใหม่และแบตเตอรี่ใช้แล้วจากยานยนต์ไฟฟ้ารวมถึงการนำระบบหม้อแปลงไฟฟ้าอัจฉริยะและระบบบริหารจัดการพลังงานมาบูรณาการร่วมกันอย่างเป็นระบบสำหรับความร่วมมือครั้งนี้ทุกหน่วยงานจะร่วมศึกษาวิจัยและนำร่องในพื้นที่ดังกล่าวบูรณาการเทคโนโลยีพลังงานแบบครบวงจรตั้งแต่การผลิตไฟฟ้าจากระบบโซลารูฟท็อปการกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ตลอดจนการบริหารจัดการและแลกเปลี่ยนพลังงานระหว่างอาคารอย่างมีประสิทธิภาพต่อยอดนวัตกรรมสู่การใช้งานจริงอีกทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยการนำแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้วมาประยุกต์ใช้ร่วมกับแบตเตอรี่ใหม่เกิดเป็นระบบกักเก็บพลังงานแบบผสมเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านับเป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญเพื่อร่วมกันสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมพลังงานสะอาดขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและสามารถนำไปขยายผลเชิงพาณิชย์ต่อไปรัฐบาลเดินหน้านโยบายค่าไฟฟ้า3บาทสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกตัดค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบิลค่าไฟฟ้าของประชาชนพร้อมทยอยลดภาระสัญญาอุดหนุนระยะยาวเพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ใช้ไฟ
6: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันว่ารัฐบาลได้เดินหน้านโยบายค่าไฟ3บาทสำหรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมปรับเปลี่ยนแนวคิดจากการเก็บค่าไฟแบบขั้นบันไดในตอนแรกซึ่งเคยตั้งเป้าจะดึงค่าไฟจากกลุ่มผู้ใช้เกิน400ถึง500หน่วยซึ่งเคยตั้งเป้าจะดึงค่าไฟจากกลุ่มผู้ใช้เกิน400ถึง500หน่วยขึ้นไปมาอุดหนุนเปลี่ยนมาเป็นการยกเลิกการเพิ่มราคาในกลุ่มดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อครอบครัวขนาดใหญ่หรือร้านค้าและผู้ประกอบการรายย่อยที่มีความจำเป็นต้องใช้ไฟสูงทั้งนี้การบรรลุเป้าหมายค่าไฟ3บาทโดยไม่เพิ่มภาระให้ผู้ใช้ไฟกลุ่มอื่นเกิดจากการรื้อโครงสร้างค่าไฟฟ้าครั้งใหญ่โดยเจรจาตัดค่าไฟฟ้าสาธารณะหรือค่าไฟทางที่ถูกใส่รวมไว้ในบิลค่าไฟของประชาชนมานานกว่า 30-40 ปีออกจากบิลค่าไฟของประชาชนคิดเป็นมูลค่าสูงถึงประมาณ 18,000 ล้านบาทต่อปีซึ่งการดึงภาระส่วนนี้ออกจากบิลค่าไฟครัวเรือนทำให้สามารถปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าลงมาได้อย่างสมเหตุสมผลและเป็นธรรม
5: มานั่งคิดหาวิธีใหม่ว่าจะทำยังไงเราสามารถลด200หน่วยให้เหลือ3บาทได้เนี่ยก็ไปปรากฏไปเจอเรื่องไฟทางไงจริงๆแล้วเนี่ยมันมีตัวค่าไฟส่วนหนึ่งที่ไม่เป็นธรรมไฟทางเนี่ยใส่เข้าไปตั้ง 30-40 ปีโดยที่คนจ่ายค่าไฟเขาไม่รู้เขาก็ไม่รู้ที่ไฟแพงส่วนหนึ่งเพราะต้องไปรับผิดชอบไฟทางไม่น้อยนะครับปีหนึ่งหมื่นประมาณ 18,000 ล้านผมก็เลยเอาตรงนี้เจรจาไงว่านี่เห็นไหมมันมีปัญหาอยู่แล้วตัวไฟสาธารณะเนี่ยไม่ควรเอามายัดใส่บิลค่าไฟของประชาชนแบบที่ทำมา30ปีก็ควรจะแยกออกไปอีก
6: นอกจากนี้กระทรวงพลังงานยังได้เร่งขจัดต้นทุนแอบแฝงผ่านการยกเลิกและจัดการส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดในอดีตหรือสัญญาแอดเดอร์ซึ่งเคยผูกพันสัญญาอุดหนุนราคาระยะยาวในอัตราสูงจนกลายเป็นภาระสะสมไปยังค่า ST ในบิลค่าไฟของประชาชนโดยปัจจุบันภาครัฐได้ยกเลิกการให้สัญญาแอดเดอร์รายใหม่และปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบอุดหนุนแบบคงที่ที่สะท้อนต้นทุนเทคโนโลยีตามความเป็นจริงควบคู่ไปกับการทยอยปลดภาระสัญญาเก่าที่กำลังหมดอายุลงซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพคืนความเป็นธรรมให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกภาคส่วนชวิษาประทุมมารายงาน
1: คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายการกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนเตรียมเชื่อมต่อรถไฟฟ้าทุกสายค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยว
7: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายการกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนได้เห็นชอบมาตรการกำหนดอัตราค่าแรกเข้าตามสัญญาเดิมมีอัตราค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อรถไฟฟ้าแต่ละสายครอบคลุมโครงข่ายรถไฟฟ้าทุกสายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งพิจารณาเตรียมความพร้อมทางด้านระบบและอุปกรณ์รวมถึงเงื่อนไขทางธุรกิจโดยกำหนดให้ EMV Contact Rate เป็นระบบหลักในการเดินทางครอบคลุมบัตรเครดิตบัตรเดบิตและบัตรแมงมุมเร่งติดตั้งและปรับปรุงอุปกรณ์ในระบบรถไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้มาตรการอย่างเป็นทางการโดยมีเป้าหมายเริ่มให้บริการในวันที่1มกราคม2570นอกจากนี้ยังกำหนดแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพัฒนาระบบและอุปกรณ์จัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณค่าโดยสารและการคืนเงินส่วนต่างรวมถึงกำหนดแนวทางคุ้มครองสิทธิผู้โดยสารการรับเรื่องร้องเรียนและการทดสอบระบบร่วมกันก่อนเปิดให้บริการจริงเพื่อให้การดำเนินมาตรการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนมาริชโยรายงาน
1: ในช่วงนี้หลายพื้นที่ของประเทศมีฝนตกหนักส่งผลให้เกิดสถานการณ์อุทกภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เฝ้าระวังและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ดินสไลด์โรงเรียนบ้านดอยติ้วจังหวัดน่านพร้อมสั่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตรวจสอบจุดเสี่ยงทั่วจังหวัดและสนับสนุนสาธารณูปโภคทั้งระบบนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามผลกระทบจากเหตุดินทรุดและรอยแยกส่งผลกระทบอาคารต่างๆของโรงเรียนบ้านดอยติ้วตำบลศรีภูมิอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านโดยผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้ออกคำสั่งห้ามเข้าหรือให้ออกจากอาคารและพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณอาคารอนุบาล2ชั้นโรงอาหารอาคารสหกรณ์ร้านค้าสระว่ายน้ำและบริเวณโดยรอบอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่วันที่15กันยายนที่ผ่านมานายเจเศรษฐกล่าวว่าจังหวัดน่านได้ประสานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.จัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายวงเงิน 3,900,000 บาทจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวหลังใหม่เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนชั่วคราวให้กับนักเรียนคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน90วันรวมทั้งประสานสำนักงานโทรคมนาคมแห่งชาติติดตั้งระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มีเสถียรภาพเพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนด้วยนอกจากนี้ได้สั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยอื่นๆทั่วทั้งจังหวัดน่านและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเพื่อป้องกันเหตุซ้ำพร้อมทั้งติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์สัญญาณแจ้งเตือนภัยเป็นการเร่งด่วนอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ประกาศปิดเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราวจากฝนตกต่อเนื่องเป็นเวลานานทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและสภาพพื้นที่ไม่ปลอดภัยจึงประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยวและน้ำตกแม่ยะเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติและมีความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวส่วนที่จังหวัดลำปางฝนที่ตกหนักต่อเนื่องทำให้น้ำเอ่อท่วมปากทางบ้านแม่วะแล้งตำบลแม่วะอำเภอเถินเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาขณะที่ระดับน้ำในลำห้วยวังเจ้าวงเพิ่มสูงขึ้นประกอบกับมีการก่อสร้างถนนทำให้เกิดน้ำท่วมขังรอระบายซึ่งจังหวัดได้ร่วมกับแขวงทางหลวงลำปางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำรถแบ็คโฮเข้าเปิดทางไหลของน้ำขณะนี้สามารถแก้ไขปัญหาได้แล้ว สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนฝนตกสะสมในพื้นที่ต้นน้ำทำให้ระดับน้ำในลำน้ำพุงจังหวัดเพชรบูรณ์สูงขึ้นและเริ่มล้นตลิ่งส่งผลกระทบกับพื้นที่ริมคลองและพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะตำบลลมเก่าตำบลนาแซงอำเภอลมเก่าตำบลฝายนาแซงตำบลวัดป่าตำบลหนองไควอำเภอลมเก่าและพื้นที่ใกล้เคียงขอให้ประชาชนที่อยู่อาศัยริมน้ำยกของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายรถทันทีส่วนประชาชนกลุ่มเปราะบางหากต้องการอพยพให้แจ้งขอความช่วยเหลือที่กำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยด่วนขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำคลองยันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพิ่มขึ้นจนล้นตลิ่งและเข้าท่วมพื้นที่บางจุดแล้ว
8: จังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนสถานการณ์ระดับน้ำในบริเวณแม่น้ำคลองยันตำบลบ้านยางอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเฉพาะบริเวณสะพานเชื่อมต่อหมู่ที่6และหมู่ที่10หลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนถึงเกณฑ์แจ้งเตือนภัยขณะที่กระแสน้ำไหลเชี่ยวและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรบ้านเรือนประชาชนและเส้นทางสัญจรภายในหมู่บ้านบางจุดนายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้กำชับให้อำเภอคีรีรัตนิคมหน่วยงานปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนอย่างใกล้ชิดพร้อมให้ประชาชนในพื้นที่ริมตลิ่งและพื้นที่ลุ่มเฝ้าระวังสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนสามารถประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่หรือสายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1784ตลอด24ชั่วโมงดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: ส่วนที่จังหวัดพังงาฝนที่ตกหนักและมวลน้ำจากอำเภอกระโปงได้หลากเข้าท่วมพื้นที่ตำบลโคเคียนอำเภอตะกั่วป่าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาได้ร่วมนำเรือยางติดเครื่องยนต์4ลำอพยพประชาชนหมู่ที่1หมู่ที่2หมู่ที่7ไปยังจุดปลอดภัยที่มัสยิดบ้านบางกรักนอกพร้อมจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มให้ผู้พักพิงอย่างเพียงพอส่วนสถานการณ์ฝนที่อำเภอกระโปงและอำเภอคุระบุรีเริ่มคลี่คลายแล้วขณะที่จังหวัดกระบี่เกิดฝนตกบริเวณเทือกเขาพนมเบญจาส่งผลให้น้ำหลากลงสู่คลองสายสำคัญและล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองในอำเภอเมืองและอำเภอเหนือคลองปภ.ได้ส่งเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองทราบล่วงหน้าปัจจุบันระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วหากไม่มีฝนตกเพิ่มคาดว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในเร็วๆนี้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเตือนภาคการผลิตรับมือวิกฤตทรัพยากรน้ำแบบทวิภาคเร่งบริหารจัดการความเสี่ยงอุทกภัยเฉพาะพื้นที่ควบคู่กับการวางแผนสำรองน้ำต้นทุนในช่วงหน้าแล้ง
9: นายปรีดาวัชระเทียนสกุลรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.และประธานสถาบันน้ำสิ่งแวดล้อมและ Climate Change เปิดเผยว่าภาคอุตสาหกรรมของไทยมีความจำเป็นต้องยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านทรัพยากรน้ำแบบทวิภาคอย่างรัดกุมและเป็นระบบโดยในระยะสั้นผู้ประกอบการต้องเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบจากภาวะฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและอุทกภัยเฉียบพลันในพื้นที่เสี่ยงซึ่งสถานประกอบการควรเร่งดำเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำแนวคันกั้นน้ำและทบทวนแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อเครื่องจักรระบบไฟฟ้าและสายการผลิตขณะที่ภาคอุตสาหกรรมต้องไม่ละเลยการวางแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำในระยะยาวเนื่องจากข้อมูลทางสถิติบ่งชี้ว่าปริมาณฝนสะสมระดับประเทศยังคงต่ำกว่าค่าปกติถึงร้อยละ10โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกภาคกลางและภาคตะวันออกซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานการผลิตที่สำคัญระดับประเทศอย่างเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ประกอบกับภาพรวมปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศที่แม้อยู่ในระดับร้อยละ72แต่เมื่อเทียบแบบปีต่อปีกลับพบว่ามีปริมาณน้ำต่ำกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาสอท.จึงแนะให้สถานประกอบการทุกแห่งเร่งประเมินสัดส่วนความต้องการใช้น้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนพร้อมทั้งจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำเชิงรุก3ระดับได้แก่ภาวะปกติภาวะเฝ้าระวังและภาวะขาดแคลนควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำหมุนเวียนอย่างสูงสุดปฏิพลสัทพรมมารายงาน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
11: เรียนฟรีจะฟรีจริงไหมครูจะมีเวลาสอนมากขึ้นหรือเปล่าและเด็กทุกคนจะได้เรียนในแบบที่เหมาะสมกับตัวเองหรือไม่วันนี้ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่กำลังเข้าสู่ช่วงรับฟังความคิดเห็นรายมาตราโดยมี7เรื่องสำคัญที่ประชาชนควรจับตา 1. เรียนฟรีต้องเรียนฟรีจริงไม่ผลักภาระค่าใช้จ่ายให้ครอบครัว 2. เด็กทุกคนต้องเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม 3. ลดงานเอกสารคืนเวลาให้ครูได้สอน 4. ผู้เรียนและผู้ปกครองต้องมีส่วนร่วม 5. เปิดทางให้นักเรียนตามความถนัดไม่จำเป็นต้องเหมือนกันทุกคน 6. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ 7.ให้โรงเรียนมีความคล่องตัวปรับการจัดการศึกษาให้เหมาะกับบริบทของตนเองแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือสิ่งที่เขียนไว้ในกฎหมายต้องเกิดที่ครูได้สอน 4. ผู้เรียนและผู้ปกครองต้องมีส่วนร่วม 5. เปิดทางให้นักเรียนตามความถนัดไม่จำเป็นต้องเหมือนกันทุกคน 6. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ 7. ให้โรงเรียนมีความคล่องตัวปรับการจัดการศึกษาให้เหมาะกับบริบทของตนเอง

0: ให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับทำเนียบข่าวสหรัฐเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐลงนามบังคับใช้กฎหมายคว่ำบาตรรัสเซียฉบับใหม่เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียจากการที่รุกรานยูเครนโดยมุ่งเป้าไปที่อุตสาหกรรมพลังงานและการทหารของรัสเซียรวมถึงกองเรือบรรทุกน้ำมันของรัสเซียที่ใช้หลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรเพื่อตัดแหล่งรายได้ที่รัสเซียนำไปใช้ทำสงครามกฎหมายดังกล่าวยังเรียกเก็บภาษีสินค้าจากประเทศคู่ค้ารายใหญ่ของรัสเซียและมอบอำนาจให้ประธานาธิบดีทรัมป์ในการกำหนดมาตรการทางภาษีซึ่งอาจยังมีผลบังคับใช้แม้จะหมดวาระในการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแล้วก็ตามทำให้เกิดความกังวลว่าประธานาธิบดีทรัมป์อาจใช้อำนาจจากกฎหมายดังกล่าวขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากประเทศอื่นในอนาคตด้วยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากลุ่มองค์กรชนพื้นเมืองและภาคประชาสังคมในจังหวัดกาลิมันตันตะวันตกของอินโดนีเซียยื่นฟ้องประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกล่าวหาว่ารัฐบาลอินโดนีเซียละเลยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นซ้ำทุกปีซึ่งขณะนี้อินโดนีเซียกำลังเผชิญไฟป่ารุนแรงที่สุดในรอบ11ปีและอาจลุกไหม้ต่อเนื่องไปถึงเดือนพฤศจิกายนนี้โดยการพิจารณาคดีครั้งแรกจะมีขึ้น7ตุลาคมนี้ทั้งนี้เมื่อปี2559มีประชาชนเคยยื่นฟ้องประธานาธิบดีโจโกวิโดโดของอินโดนีเซียในขณะนั้นพร้อมกับรัฐมนตรีและรัฐบาลท้องถิ่นจากการรับมือเหตุไฟป่าในปี2558แม้ศาลชั้นต้นตัดสินให้ฝ่ายผู้ฟ้องเป็นผู้ชนะคดีแต่ต่อมาศาลสูงสุดกลับคำตัดสินในปี2565หลังรัฐบาลอินโดนีเซียยื่นขอให้ทบทวนคดีดังกล่าวต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบถึง20กันยายน2569ฉบับที่10ในช่วงวันที่19ถึง20กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคกลางและภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งช่วง 19-20 กันยายน 2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณกาญจนบุรีราชบุรีและอุทัยธานี ภาคตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณฉะเชิงเทราชลบุรีระยองนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลม

0: ตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณระนองและพังงาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:16 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.13 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:50 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 29 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07
1: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก
2: ์คุณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098428-9823
3: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒน
4: ์สวัสดีครับวัยรุ่น คือวันนี้พี่ขอสารภาพบาปหน่อยนะครับคือเมื่อเช้าเนี่ยพี่ถอยรถเข้าบ้านเพลินไปหน่อยพี่ก็เลยไปเบียดรั้วเข้าไปเต็มๆเลยอ่ะแบบเนี้ยมิสเตอร์ไทยพัทจะปลอบใจพี่กอล์ฟได้ไหมครับ
5: โอ้โหพี่กอล์ฟเสียงรั้วบ้านร้องไห้มาถึงเซิร์ฟเวอร์ผมเลยนะเนี่ยแต่ไม่ต้องตกใจไปครับอย่างที่ผมเคยบอกไว้ประกันชั้นหนึ่งของไทยพัฒนาประกันภัยเขามีไว้เพื่อการนี้โดยเฉพาะครับ
4: เออจริงนะคือถ้าเป็นพวกเบียดรั้วชนเสาไฟฟ้าหรือว่าเอารถเนี่ยไปชนกำแพงข้างบ้านแบบไม่มีคู่กรณีแบบเป็นคนเนี่ยเรายังจะเคลมได้อยู่ใช่ไหม
5: เคลมได้แน่นอนครับพี่ไม่ว่าจะเป็นรถตกถนนหรือรถไปชนรั้วเหล่านี้เราก็มีแผนความคุ้มครองดูแลให้ครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าถ้าเป็นกรณีชนแบบไม่มีคู่กรณีแบบนี้ประกันชั้นหนึ่งจะช่วยพี่กอล์ฟได้ดีที่สุดครับ
4: แล้วถ้าเกิดเป็นพวกประกันชั้นอื่นๆล่ะเขาจะซ่อมให้กับพี่เหมือนกันเปล่า
5: ถ้าเป็นชั้น2หรือ3โดยทั่วไปเขาจะไม่คุ้มครองกรณีชนแบบไม่มีคู่กรณีนะพี่ดังนั้นถ้าพี่กอล์ฟเป็นสายถอยเบียดบ่อยๆผมแนะนำจัดชั้นหนึ่งให้จบๆไปเลยอุ่นใจกว่าเยอะครับ
4: โอเคเคลียร์รู้เงี้ยทำประกันไว้ดีกว่ามานั่งแก้รู้เองเนาะใครที่เป็นสายเบียดแบบพี่นะโทรไปหาพนักงานของเราได้เลยครับที่081-883-3600
5: หรือแวะมาคุยที่สาขาเชียงใหม่ถนนระแกงแถวช้างคลานก็ได้นะครับพี่ที่นั่นยินดีให้คำปรึกษาแบบเป็นกันเองที่สุดครับ
3: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒน
2: ์ชีวิตยุคนี้อะไรอะไรก็ต้องไวประกันก็เหมือนกันไทยพัฒนาประกันภัยมีให้เลือกหลายแบบไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลประกันอัคคีภัยและประกันภัยอื่นๆบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจเครือข่ายสาขามากกว่า60สาขาทั่วไทยเคลมง่ายไม่ซับซ้อนเบี้ยประกันสบายกระเป๋า
6: wow.
2: อุ่นใจทุกเส้นทางทุกสถานการณ์เลือกประกันที่คิดเพื่อคุณจริงๆไทยพัฒนาประกันไทยจำกัดมหาชนประกันไทยที่เข้าใจคนไทยสาขาเชียงใหม่โทร081-885-3600
7: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝน ครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
6: สยามทีวี
8: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminent รุ่น XL GM ด้วย GoFin คอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminent XL GM ขั้นสุดของ XL Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับ Go
9: เปิดแล้ว ESY Supply ถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีตัวแทนจำหน่าย Imminent Air ในจังหวัดเชียงใหม่พบโปรสุดคุ้มฉลองเปิดร้านใหม่โทร0917724314
8: Imminent เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
10: ฟังเพลงแบบไม่มีดีเจมากวนใจได้ที่ Not Wave 9425

ณกำลังฟัง Northwave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098 428 9823

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำคณะนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่พิธีเปิดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นรัฐบาลจัดโครงการบ้านมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนเพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่19กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 10:07 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแล้วประทับพระราชอาสน์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์สิบรูปถวายพรพระต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระราชาคณะเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรสิบไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงฆ์แล้วสวดมาติกาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรเที่ยวแรก11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ3เที่ยวจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ จบข่าวในพระราชสำนัก
1: คุณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098-428-9823
2: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไหวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวน์0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
3: สยามทีวี
1: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร098-428-9823
4: ฟังเพลงเพราะได้มากกว่าใครทั้งเพลงใหม่เพลงเก่าได้ที่ Not Wave 9425

0: าคุณเป็นคนชอบฟังเพลง Not Wave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า
1: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒน
2: ์สวัสดีครับทุกคนเคยไหมครับจอดรถทิ้งไว้ที่ห้างเดินออกมาอีกทีอ้าวรถมันหายไปไหนเนี่ยแบบเนี้ยใจหล่นลงไปอยู่ที่ตะตุ่มเลยนะนั่นน่ะ
3: โอ้โหพี่กอล์ฟฟังแล้วผมประมวลผลความเศร้าแทนเลยครับเรื่องรถหายนี่คือฝันร้ายของคนรักรถจริง
2: ๆนั่นดีแล้วในฐานะที่นายเป็น AI อัจฉริยะเนี่ยนายช่วยตามรถให้พี่ได้เปล่านายมีฟิลเตอร์สแกนหาไหมว่ารถอะไปอยู่ที่ไหน
3: แหมพี่ผมเป็น AI ในสตูไม่ใช่ดาวเทียมสายลับนะพี่กอล์ฟแต่ถ้าถามว่าประกันช่วยอะไรได้บ้างอันนี้ผมมีข้อมูลเป๊ะๆครับ
2: ไหนลองว่ามาดิถ้าทำประกันไว้แล้วเนี่ยรถโดนขโมยเราจะได้อะไรบ้างอะ
3: ถ้าพี่กอล์ฟทำประกันชั้น1หรือแผนที่คุ้มครองกรณีรถหายไว้ทางประกันเขาจะช่วยชดเชยค่าเสียหายให้ตามทุนประกันที่ทำไว้ครับคือถึงรถจะหายไปแต่เงินทุนที่ทำประกันไว้จะกลับมาช่วยเยียวยาหัวใจพี่แน่นอนครับ
2: อย่างน้อยก็ไม่ได้หายไปทั้งรถทั้งเงินนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าจอดไว้เฉยๆแล้วโดนใครไม่รู้มาชนจนยับเลยล่ะ
3: ประกันชั้น1ก็คุ้มครองครับพี่ไม่ว่ารถจะหายถูกขโมยหรือจอดไว้แล้วโดนชนแบบไร้คู่กรณีเราดูแลหมดเรียกว่าอุ่นใจทุกที่ที่จอดเลยครับ
2: ชัดเจนใครที่ขวัญอ่อนกลัวรถหายนะครับหรือว่าอยากจอดรถแบบไม่ต้องพะวงโทรมาหาเราได้ที่ไทยพัฒนาประกันภัยสาขาเชียงใหม่ได้เลยนะครับ081-885-3600
3: หรือจะแวะมาคุยกับพี่ๆที่สำนักงานตรงถนนระแกงที่ช้างคลานก็ได้นะครับไปจอดรถแถวนั้นได้มีคนดูแลแน่นอน
1: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒน
0: ์ Not Wave 9425เปิดเมื่อไหร่ร้องตามได้ทุกเพลง

0: ังเพลงแบบไม่มีดีเจมากวนใจได้ที่ Not Wave 9425
1: ย้ายบ้านย้ายออฟฟิศหรือส่งของชิ้นใหญ่ให้เรื่องขนย้ายเป็นเรื่องง่ายนิ่ม Moving บริการขนส่งครบวงจรทีมงานมืออาชีพดูแลของคุณอย่างใส่ใจตรงเวลาปลอดภัยมั่นใจในทุกการขนย้าย
2: wow.
1: นึกถึงขนส่งนึกถึงนิ่ม Moving ย้ายเมื่อไหร่ให้นิ่มดูแลนิ่ม Moving บริการขนย้ายสินค้าด้วยทีมงานคุณภาพภายใต้ความพร้อมของรถและอุปกรณ์ราคาเริ่มต้นที่900บาทสอบถามเพิ่มเติม0818815585
0: ชอบร้องแบบนี้
3: ผมไม่มีคิดถึงถ้าคิดถึงก็ได้แค่นั้น
0: แบบนี
3: ้
0: หรือว่าแบบนี
3: ้
0: ไม่ว่าคุณจะชอบร้องแบบไหนก็มาได้ที่ We Sing Along Karaoke ร้องเพลงโปรดกับระบบเสียงคุณภาพปาร์ตี้วันเกิดเลี้ยงบริษัทนัดเพื่อนมาสังสรรค์ก็มีทั้งห้องคาราโอเกะส่วนตัวและโซนบาร์บรรยากาศสบายๆเจอกันได้ทุกวันที่ We Sing Along Karaoke โครงการ T Square แยกแสงตะวันชั้น3ตรงข้ามพันทิพย์พลาซ่าติดตามรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage We Sing Along Karaoke
4: หนังฮอลลีวูดฟอร์มยักษ์หนังไทย
5: หรือหนังเกาหลีสุดฟิน
4: หนังอินดี้
5: หนังการ์ตูนหนังอนิเมะ
4: และหนังใหม่ทุกประเภท
6: ดูฟินฟินราคาเบาๆกับจอยักษ์เสียงกระหึ่มกับแพ็กเกจดูหนังเหมาจ่ายรายเดือน M-Pass จาก Major Cineplex Group
4: สุดฟินจ่าย200บาทต่อเดือนสำหรับนักเรียนนักศึกษาและ300บาทต่อเดือนสำหรับบุคคลทั่วไปให้ดูหนังใหม่ทุกเรื่องทุกรอบทุกสาขา
6: อัปเดตเทรนด์ภาพยนตร์ใหม่ๆพร้อมกันกับ M-Pass ได้แล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex ทุกสาขาทั่วประเทศ
4: รายละเอียดเพิ่มเติมทาง majorcineplex.com
7: ตั้นพิมพ์มีเดียรับฟังแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823
8: ร้องตามได้แน่แค่เปิด Not Wave

0: ณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองป่าครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098-428-9823
1: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: ใครๆก็รับวางแผนผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์แต่ใครที่จะผลิตสื่อและผลิตสุ่มแบบที่คุ้มค่าคุยง่ายงานดีลูกค้าแฮปปี้มีความสุขตั้นพิมพ์มีเดียรับวางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร098-428-9823
3: เพลงเพราะต่อเนื่องยาวนานกว่า Not Wave 9425

0: ังเพลงเพราะต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงได้ที่ Northwave 9425
1: ตั้นพิมพ์มีเดียรับฟังแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
2: บริษัท1 to 1 North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร053-963-250
3: หนังฮอลลีวูดฟอร์มยักษ์หนังไทย
4: หรือหนังเกาหลีสุดฟิน
5: หนังอินดี้
6: หนังการ์ตูนหนังอนิเมะ
7: และหนังใหม่ทุกประเภท
8: ดูฟินๆราคาเบาๆกับจอยักษ์เสียงกระหึ่มกับแพ็กเกจดูหนังเหมาจ่ายรายเดือน M-Pass จาก Major Cineplex Group
9: สุดฟินจ่าย200บาทต่อเดือนสำหรับนักเรียนนักศึกษาและ300บาทต่อเดือนสำหรับบุคคลทั่วไปให้ดูหนังใหม่ทุกเรื่องทุกรอบทุกสาขา
8: อัปเดตเทรนด์ภาพยนตร์ใหม่ๆพร้อมกันกับ M-Pass ได้แล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex ทุกสาขาทั่วประเทศ
9: รายละเอียดเพิ่มเติมทาง majorcineplex.com
10: Northwave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823ถ้าคุณเป็นคนชอบฟังเพลง Northwave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า

0: นอตเวฟ9425เปิดเมื่อไหร่ร้องตามได้ทุกเพลง
1: บริษัท1 to 1 North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร053-963-250
2: ย้ายบ้านย้ายออฟฟิศหรือส่งของชิ้นใหญ่ให้เรื่องขนย้ายเป็นเรื่องง่ายนิ่ม Moving บริการขนส่งครบวงจรทีมงานมืออาชีพดูแลของคุณอย่างใส่ใจตรงเวลาปลอดภัยมั่นใจในทุกการขนย้าย
3: wow.
2: นึกถึงขนส่งนึกถึงนิ่ม Moving ย้ายเมื่อไหร่ให้นิ่มดูแลนิ่ม Moving บริการขนย้ายสินค้าด้วยทีมงานคุณภาพภายใต้ความพร้อมของรถและอุปกรณ์ราคาเริ่มต้นที่900บาทสอบถามเพิ่มเติม0818815585
0: NotWave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร098-428-9823ฟังเพลงแบบไม่มีดีเจมากวนใจได้ที่ NotWave 9425

0: คุณกำลังฟัง Northwave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098-428-9823
1: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไหวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวน์0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
3: ตั้งทีมมีเดียรับฟังแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้งทีมมีเดียโทรเลย0984289823
0: ชอบร้องแบบนี้
4: ผมไม่มีสิทธิ์ถึงถ้าคิดถึงก็ได้แค่นั้น
0: แบบนี
4: ้
0: หรือว่าแบบนี
4: ้
0: ไม่ว่าคุณจะชอบร้องแบบไหนก็มาได้ที่ We Sing Along Karaoke ร้องเพลงโปรดกับระบบเสียงคุณภาพปาร์ตี้วันเกิดเลี้ยงบริษัทนัดเพื่อนมาสังสรรค์ก็มีทั้งห้องคาราโอเกะส่วนตัวและโซนบาร์บรรยากาศสบายๆเจอกันได้ทุกวันที่ We Sing Along Karaoke โครงการ T-Square แยกแสงตะวันชั้น3ตรงข้ามพันทิพย์พลาซ่าติดตามรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage We Sing Along Karaoke Northwave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823
5: ฟังเพลงเพราะได้มากกว่าใครทั้งเพลงใหม่เพลงเก่าได้ที่ Northwave 9425

0: พลงเพราะต่อเนื่องที่ Northwave 9425
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงได้ที่ Northwave 9425

0: น็อตเวฟ9425เปิดเมื่อไหร่ร้องตามได้ทุกเพลง
1: บริษัท1 to 1 North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร053963250
2: ใครๆก็รับวางแผนผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์แต่ใครที่จะผลิตสื่อและผลิตสุ่มแบบที่คุ้มค่าคุยง่ายงานดีลูกค้าแฮปปี้มีความสุขตั้นพิมพ์มีเดียรับฟังแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
0: ฟังเพลงแบบไม่มีดีเจมากวนใจได้ที่ NotWave 9425

0: 2ตามได้แน่แค่เปิด Not Wave
1: ใครๆก็รับวางแผนผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์แต่ใครที่จะผลิตสื่อและผลิตสุ่มแบบที่คุ้มค่าคุยง่ายงานดีลูกค้าแฮปปี้มีความสุขแป้นพิมพ์มีเดียรับวางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับแป้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
2: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823
3: บริษัท One to One North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร0539632504
4: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงได้ที่ North Wave 9425

0: เองก็มีหัวใจฉันเองก็มีหัวใจฉันมีรอยยิ้มฉันมีน้ำตาฉันเองก็มีหัวใจ
1: Northwave 9425ร้องตามได้ทุกเพลง

0: คุณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098-428-9823
1: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวน์0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: ตั้นทีมมีเดียรับฟังแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นทีมมีเดียโทรเลย0984289823
0: ชอบร้องแบบนี้
3: ผมไม่มีสิทธิ์ถึงถ้าคิดถึงก็ได้แค่นั้น
0: แบบนี
3: ้
0: หรือว่าแบบนี
3: ้
0: ไม่ว่าคุณจะชอบร้องแบบไหนก็มาได้ที่ We Sing Along Karaoke ร้องเพลงโปรดกับระบบเสียงคุณภาพปาร์ตี้วันเกิดเลี้ยงบริษัทนัดเพื่อนมาสังสรรค์ก็มีทั้งห้องคาราโอเกะส่วนตัวและโซนบาร์บรรยากาศสบายๆเจอกันได้ทุกวันที่ We Sing Along Karaoke โครงการ T-Square แยกแสงตะวันชั้น3ตรงข้ามพันทิพย์พลาซ่าติดตามรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage We Sing Along Karaoke คุณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098-428-9823
1: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวน์0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
5: หนังฮอลลีวูดฟอร์มยักษ์หนังไทย
6: หรือหนังเกาหลีสุดฟิน
7: หนังอินดี้
8: หนังการ์ตูนหนังอนิเมะ
9: และหนังใหม่ทุกประเภท
10: ดูฟินฟินราคาเบาๆกับจอยักษ์เสียงกระหึ่มกับแพ็คเกจดูหนังเหมาจ่ายรายเดือน M-Pass จาก Major Cineplex Group
11: สุดฟินจ่าย200บาทต่อเดือนสำหรับนักเรียนนักศึกษาและ300บาทต่อเดือนสำหรับบุคคลทั่วไปให้ดูหนังใหม่ทุกเรื่องทุกรอบทุกสาขา
12: อัป
10: ดตเทรนด์ภาพยนตร์ใหม่ๆพร้อมกันกับ M-Pass ได้แล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์ทุกสาขาทั่วประเทศ
6: รายละเอียดเพิ่มเติมทาง majorcineplex.com
2: ใครๆก็รับวางแผนผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์แต่ใครที่จะผลิตสื่อและผลิตสุ่มแบบที่คุ้มค่าคุยง่ายงานดีลูกค้าแฮปปี้มีความสุขตั้นพิมพ์มีเดียรับฟังแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823

0: ังเพลงแบบไม่มีดีเจมากวนใจได้ที่ Not Wave 9425ชีวิตยุคนี้อะไรอะไรก็ต้องไวประกันก็เหมือนกันไทยพัฒนาประกันภัยมีให้เลือกหลายแบบไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลประกันอัคคีภัยและประกันภัยอื่นๆบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจเครือข่ายสาขามากกว่า60สาขาทั่วไทยเคลมง่ายไม่ซับซ้อนเรียกประกันสบายกระเป๋า
1: wow.
0: อุ่นใจทุกเส้นทางทุกสถานการณ์เลือกประกันที่คิดเพื่อคุณจริงๆไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนประกันไทยที่เข้าใจคนไทยสาขาเชียงใหม่โทร081-885-3600
2: บริษัท One to One North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร053-963-250
3: ตั้งทีมมีเดียรับฟังแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้งทีมมีเดียโทรเลย0984289823
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823
4: Not Wave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า
0: และทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร098-428-9823
4: Not Wave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า

0: ณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098-428-9823
1: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร 098-428-9823

0: 只是一次拜静静。
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงได้ที่ Northwave 9425
2: บริษัท One to One North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร053-963-250
3: แป้นพิมพ์มีเดียรับวางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับแป้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
4: Northwave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823ถ้าคุณเป็นคนชอบฟังเพลง Northwave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า

0: คุณกำลังฟัง Northwave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098-428-9823
1: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวน์0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 Notebook และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: ตั้งทีมมีเดียรับฟังแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้งทีมมีเดียโทรเลย0984289823
0: Northwave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร098-428-9823 Northwave 9425เปิดเมื่อไหร่ร้องตามได้ทุกเพลง

0: ร้องตามได้แน่แค่เปิด Not Wave
1: บริษัท1 to 1 North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร053-963-250
2: ตั้นพิมพ์มีเดียรับฟังแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
3: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823

Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823

0: คุณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองป่าครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098-428-9823
1: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
3: ตั้นทีมมีเดียรับฟังแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นทีมมีเดียโทรเลย0984289823
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร098-428-9823ถ้าคุณเป็นคนชอบฟังเพลง Not Wave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า

Not Wave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า

0: น็อตเวฟ9425เปิดเมื่อไหร่ร้องตามได้ทุกเพลง
1: แป้นพิมพ์มีเดียรับฟังแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับแป้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
2: บริษัท1 to 1 North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร053-963-250
0: NotWave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823ฟังเพลงแบบไม่มีดีเจมากวนใจได้ที่ NotWave 9425

0: ุณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองป่าครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098-428-9823
1: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
3: หนังฮอลลีวูดฟอร์มยะหนังไทย
4: หรือหนังเกาหลีสุดฟิน
5: หนังอินดี้
6: หนังการ์ตูนหนังอนิเมะ
7: และหนังใหม่ทุกประเภท
8: ดูฟินฟินราคาเบาๆกับจอยักษ์เสียงกระหึ่มกับแพ็กเกจดูหนังเหมาจ่ายรายเดือน M-Pass จาก Major Cineplex Group
9: สุดฟินจ่าย200บาทต่อเดือนสำหรับนักเรียนนักศึกษาและ300บาทต่อเดือนสำหรับบุคคลทั่วไปให้ดูหนังใหม่ทุกเรื่องทุกรอบทุกสาขา
8: อัปเดตเทรนด์ภาพยนตร์ใหม่ๆพร้อมกันกับ M-Pass ได้แล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex ทุกสาขาทั่วประเทศ
9: รายละเอียดเพิ่มเติมทาง majorcineplex.com
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร098-428-9823ถ้าคุณเป็นคนชอบฟังเพลง Not Wave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า

0: น็อตเวฟ9425เปิดเมื่อไหร่ร้องตามได้ทุกเพลง
1: บริษัท1 to 1 Not จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร053-963-250
2: ตั้นพิมพ์มีเดียรับฟังแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823ฟังเพลงแบบไม่มีดีเจมากวนใจได้ที่ Not Wave 9425

0: ณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองป่าครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098-428-9823
1: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
3: ตั้งทีมมีเดียรับวางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้งทีมมีเดียโทรเลย0984289823
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร098-428-9823
4: ร้องตามได้แน่แค่เปิด Not Wave

0: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงได้ที่ Northwave 9425
1: บริษัท One to One North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร053-963-250
2: ถ้าพูดถึงขนส่งของคนเหนือชื่อที่อยู่ภาคเหนือมานานต้องนี่เลยนิมซีเซ็งขนส่ง1988สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางขาเข้าให้บริการขนส่งสินค้าทั่วภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าทั่วไปทุกสิ่งสามารถส่งได้ส่งเร็วทันใจไว้ใจได้ต้องที่นี่นิมซีเซ็งขนส่ง1988เปิดบริการมานานมีประสบการณ์และเรายังมีสาขาครอบคลุมหลายจังหวัดทั่วภาคเหนือตอนบนภายในเขตพื้นที่8จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่น่านพะเยาเชียงรายแม่ฮ่องสอนให้บริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเปิดให้บริการทั้ง23สาขาและที่สำคัญราคาไม่แพงอย่างที่คิดเพราะเราเข้าใจคนเหนือและเข้าใจงานขนส่งเป็นอย่างดีนิ่มซีเซ็งขนส่ง1988ส่งของสิ่งใดส่งได้ฉับไวรับได้ทันใจใช้นิ่มซีเซ็งสอบถามรายละเอียดได้ที่ call center สำนักงานใหญ่เชียงใหม่0521350089หรือติดต่อสาขาใกล้บ้าน Northwave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823ถ้าคุณเป็นคนชอบฟังเพลง Northwave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า

0: ขอฟ้าไปสู่ฝัน
1: ฟังเพลงแบบไม่มีดีเจมากวนใจได้ที่ Not Wave 9425
2: บริษัท One to One North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร053-963-250
3: แป้นพิมพ์มีเดียรับฟังแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับแป้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
1: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823
4: ร้องตามได้แน่แค่เปิด Not Wave

0: Can you come through?
1: Yes, baby.
2: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงได้ที่ Northwave 9425

0: คุณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098-428-9823
1: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไหวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวน์0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
0: ชีวิตยุคนี้อะไรอะไรก็ต้องไวประกันก็เหมือนกันไทยพัฒนาประกันภัยมีให้เลือกหลายแบบไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลประกันอัคคีภัยและประกันภัยอื่นๆบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจเครือข่ายสาขามากกว่า60สาขาทั่วไทยเคลมง่ายไม่ซับซ้อนเบี้ยประกันสบายกระเป๋า
3: wow.
0: อุ่นใจทุกเส้นทางทุกสถานการณ์เลือกประกันที่คิดเพื่อคุณจริงๆไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนประกันไทยที่เข้าใจคนไทยสาขาเชียงใหม่โทร0818853600 Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823ถ้าคุณเป็นคนชอบฟังเพลง Not Wave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า

0: น็อตเวฟ9425เปิดเมื่อไหร่ร้องตามได้ทุกเพลง
1: ตั้งทีมมีเดียรับฟังแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้งทีมมีเดียโทรเลย0984289823
0: ชีวิตยุคนี้อะไรอะไรก็ต้องไวประกันก็เหมือนกันไทยพัฒนาประกันภัยมีให้เลือกหลายแบบไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลประกันอัคคีภัยและประกันภัยอื่นๆบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจเครือข่ายสาขามากกว่า60สาขาทั่วไทยเคลมง่ายไม่ซับซ้อนเบี้ยประกันสบายกระเป๋า
2: wow.
0: อุ่นใจทุกเส้นทางทุกสถานการณ์เลือกประกันที่คิดเพื่อคุณจริงๆไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนประกันไทยที่เข้าใจคนไทยสาขาเชียงใหม่โทร0818853600 Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823ฟังเพลงแบบไม่มีดีเจมากวนใจได้ที่ Not Wave 9425

0: ณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร0984289823
1: ร้องตามได้แน่แค่เปิด Not Wave
2: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวน์0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
3: สยามทีวี
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823
4: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงได้ที่ Northwave 9425

0: Northwave 9425เปิดเมื่อไหร่ร้องตามได้ทุกเพลงชีวิตยุคนี้อะไรอะไรก็ต้องไวประกันก็เหมือนกันไทยพัฒนาประกันภัยมีให้เลือกหลายแบบไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลประกันอัคคีภัยและประกันภัยอื่นๆบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจเครือข่ายสาขามากกว่า60สาขาทั่วไทยเคลมง่ายไม่ซับซ้อนเบี้ยประกันสบายกระเป๋า
1: wow.
0: อุ่นใจทุกเส้นทางทุกสถานการณ์เลือกประกันที่คิดเพื่อคุณจริงๆไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนประกันภัยที่เข้าใจคนไทยสาขาเชียงใหม่โทร0818853600
2: บริษัท One to One North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร053-963-250
3: ตั้นพิมพ์มีเดียรับฟังแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823

0: คุณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098-428-9823
1: ในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.